0: ครือข่ายท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
1: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
0: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
3: เกษตรเพื่อประชาหลังจากกรมประมงได้ออกมาตรฐานการทำประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนและแปรรูปสินค้าประมงพื้นบ้านเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวประมงพื้นบ้านให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงพร้อมเปิดให้ขอใบรับรองมาตรฐานดังกล่าวโดยผู้ขอจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. การขอใบรับรองมาตรฐานการทำประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนจะต้องเป็นสมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำการประมงทบ.3และเป็นเรือประมงที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 2. การขอใบรับรองมาตรฐานการแปรรูปสินค้าประมงพื้นบ้านจะต้องได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านแปรรูปหรือสมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นหรือได้รับการจดทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมงทบ.2โดยใบรับรองดังกล่าวมีอายุ2ปีเมื่อผู้ประกอบการได้รับใบรับรองแล้วจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อระเบียบและรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐานตลอดอายุใบรับรองซึ่งกรมประมงจะมีการตรวจประเมินปีละ1ครั้งหากตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือมาตรฐานที่กำหนดหรือยินยอมให้ผู้อื่นนำใบรับรองดังกล่าวไปแอบอ้างหรือกระทำการใดๆที่ไม่สุจริตจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอใบรับรองดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประมงในพื้นที่หรือสำนักงานประมงจังหวัดชายทะเลในเขตพื้นที่ทำประมงในวันเวลาราชการสนับสนุนโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสงขลาสืบสานบุญเดือน6สมโภชพ่อเฒ่านอนรองผู้ว่าสงขลามอบถ้วยรางวัลมโนราประชันโรงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้สู่ความยั่งยืนณวัดจะทิ้งพระตำบลจะทิ้งพระอำเภอสะทิ้งพระจังหวัดสงขลานายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลแก่คณะมโนราที่ชนะเลิศจากการประกวดแข่งขันภายในงานสืบสานประเพณีบุญเดือน6สมโภชพ่อเฒ่านอน1087ปีซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคใต้ให้คงอยู่สำหรับการประกวดมโนราประชันโรงในครั้งนี้มีคณะเข้าร่วมแข่งขันจำนวน2คณะได้แก่คณะโนราสุนันทาดาราศิลป์จังหวัดสงขลาและคณะป๊อปน้อยดาวรุ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางความสนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมชมอย่างเนืองแน่นสะท้อนถึงเสน่ห์ของศิลปะการแสดงโนราซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้อันทรงคุณค่างานประเพณีบุญเดือน6ณวัดจะทิ้งพระถือเป็นงานสำคัญของอำเภอสะทิ้งพระที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการสมโภชพ่อเฒ่านอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธามาอย่างยาวนานกว่า 1,000 ปีควบคู่กับการจัดกิจกรรมทางศาสนาและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอาทิการแสดงมโนราประชันโรงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสร้างสีสันและความภาคภูมิใจให้กับท้องถิ่นอย่างยิ่ง
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: โดนวิ่งจีวิ่งจูดสีสวัสดดูก้าวแต้มสิวิ่งจีมาเลย
9: หน่วยขอพักหน่อย
10: เธอไปไหนมาน่ะวิ่งจีกับหนีใครมา
9: เมื่อกี้ฉันไปเที่ยวที่ปากซอยก็เจอเจ้าตูบศัตรูเก่า
10: เธอเลยวิ่งจู๊ดหนีมานี่ใช่ไหม
9: ใช่เจ้าตูบวิ่งจู๊ดไล่ฉันนะฉันก็เลยวิ่งจู๊ดหนีมานี
10: ่ตัวเต็มพูดไม่ถูกวิ่งจู๊ดมักใช้เมื่อวิ่งหนีหรือวิ่งพุ่งตัวออกไปโดยเร็วเธอเท่านั้นที่วิ่งจู๊ดเจ้าตูบไม่ได้วิ่งจู๊ดสักหน่อย
9: เขาก็วิ่งเหมือนฉันแหละไม่เรียกว่าวิ่งจู๊ดแล้วจะวิ่งอะไรอ่ะ
10: เจ้าตูบเขาวิ่งจีไล่เธอมาสิเธอหนีเข้ามาเธอก็ต้องวิ่งจู๊ดวิ่งจีและวิ่งจู๊ดต่างหมายถึงวิ่งอย่างเร็วแต่วิ่งจู๊ดมักใช้เมื่อวิ่งหนีหรือวิ่งพุ่งตัวออกไปโดยเร็วส่วนวิ่งจีก็คือวิ่งเร็ว
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

วัสดีจ้าดิฉันชื่อว่ายายแหวงอยู่กับหลานสาวยายเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าหลานสาวเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่อุกอังหลายกับการแต่งตัวของมันมันชันชันบานว่าบ่ได้ใส่บ่ย่านมันแปดบ่สูง

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ

0: ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: อยู่ที่โล่งกลางแจ้งหรือใต้ต้นไม้สูงเด่นใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงเพราะอาจเกิดอันตรายได้
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา AM Stereo ความถี่1287กิโลเฮิรตซ์จะนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM 1287กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังที่รับฟังทาง FM ทุกภูมิภาคของเราตลอดจนที่รับชมทางถ่ายทอดสดในเพจ Facebook อยู่ในขณะนี้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำเช้าวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569 8:30 น.อยู่กับดีเจบิณพิจนานันท์จันเทศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะท่านผู้ฟัง Facebook ไลฟ์ค่ะน้องเนกับมนลักษ์เจริญอเนกกุลควบคุมเสียงรับโทรศัพท์นะคะคุณตานะคะปุณณภาเอี่ยมวิถีนะคะแล้วก็สภาพอากาศตอนนี้นะคะเข้าสู่ขั้นแปรปรวนนะท่านผู้ฟังว่าไหมคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ร้อนบางพื้นที่ก็ลมกระโชกแรงแล้วก็ได้รับผลกระทบเสียหายตามมาตามที่ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศไปตั้งแต่หลายฉบับแล้วนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบตั้งแต่ถึงวันที่10พฤษภาคมและจากนี้ไปนะคะสถานการณ์นั้นยังคงอยู่ไหมหรือจะเข้าสู่หน้าฝนจะอย่างไรมาติดตามกับผอ.สุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศค่ะสวัสดีค่ะผอ.คะ
1: สวัสดีครับคุณชนานันท์สวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางออนไลน์ทุกท่านครับ
0: ค่ะหลายวันมานี้นะคะรู้สึกว่าจะมีฝนตกหลายพื้นที่แล้วก็ในเรื่องของอากาศแปรปรวนผอ.ได้รับผลกระทบหลายพื้นที่จากนี้ไปจะเป็นยังไงต่อคะ
1: คือในช่วงนี้นะครับก็เรื่องของอากาศแปรปรวนก็คงจะแปรปรวนน้อยลงนะครับทางด้านประเทศไทยตอนบนนะครับเพราะว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีทั้งพายุฤดูร้อนนะครับเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยแล้วก็อุณหภูมิที่เคยทะลุ40องศาเกือบทุกภาคก็เริ่มน้อยลงนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตามที่ประกาศกรมอุตุนิยมก็คือเรื่องของอากาศแปรปรวนอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาปะทะกับอากาศร้อนนะครับแล้วก็เรื่องของลมตะวันออกเฉียงใต้ลมใต้ที่มีกำลังแรงจะเห็นไม่ความแปรปรวนอยู่แต่ก็มีจุดที่น่าสังเกตก็คือว่าฉบับที่ผ่านมาเราไม่แจ้งเตือนลูกเห็บเพราะว่าเรื่องของสภาพอากาศก็ไม่ได้ร้อนจัดมากความแปรปรวนก็ไม่ได้มีมากปัจจัยที่ทำให้เกิดลูกเห็บก็ค่อนข้างน้อยลงถ้าเราดูเรื่องของฝนก็จะมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเป็นหลักที่สร้างความเสียหายแต่เรื่องลูกเห็บเหมือนช่วงหลังสงกรานต์ที่ผ่านมาก็ไม่มีรายงานเข้ามา นะครับ
0: เป็นเพราะว่าบ้านเราไม่ได้ร้อนจัดเหมือนที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมคะ
1: คือช่วงนี้มีความชื้นเข้ามาเยอะเพราะนั้นอากาศก็ไม่ได้ร้อนจัดมาก แล้วก็มีฝนตกต่อเนื่องมาก็ติดต่อกัน 2-3 สัปดาห์แล้วนะครับ แต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของน้ำป่าปริมาณฝนที่มากขึ้นจะเห็นว่าช่วงหลังสงกรานต์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของลม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะเรื่องของพายุลมแรงเรื่องของลูกเห็บแต่พออาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องของปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นน้ำป่าลงมาเราจะเห็นว่าหลายพื้นที่ของภาคเหนือนะครับ

0: ก็คือแถวเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากนะครับหรือว่าพื้นที่ภาคกลางที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็ที่บ้านไร่อุทัยธานีนะครับก็มีน้ำป่าลงมาหลายคนก็สงสัยว่าทำไมน้ำป่ามาลงทั้งที่ยังไม่เข้าฤดูฝนเป็นช่วงเปลี่ยนฤดู
1: เพราะว่า
0: ช่วงหน้าแล้งดินเขายังไม่ได้ชุ่มชื้นมากมันยังเกาะกันไม่ดีดินยังเกาะกันไม่ดีเหมือนเราราดน้ำลงพื้นดินใหม
1: ่ๆยังซึมไม่ทัน
0: ยังซึมไม่ทันใช่ครับพอฝนสัก30มิลลิเมตร50มิลลิเมตรนะครับเพราะนั้นน้ำก็จะไหลค่อนข้างไวอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงของต้นฤดูฝนบางคนบอกเอ๊ะพายุก็ยังไม่มียังไม่เข้าฤดูฝนเลยก็คือดินเขายังไม่อุ้มน้ำก็สามารถไหลได้นะครับแต่พอช่วงฤดูฝนการจะเกิดน้ำป่าก็ต้องดินก็เริ่มอุ้มน้ำมีความชุ่มชื้นเข้ามานะครับแล้วก็สภาพอากาศวันนี้นะครับเมื่อวานนี้กรมอุตุนิยมก็ประกาศเรื่องของอากาศแปรปรวนก็เป็นฉบับสุดท้ายแล้วนะครับสภาพอากาศวันนี้ก็ฝนทางด้านภาคอีสานน้อยลงจากเมื่อวานแล้วก็เหลือแค่ฝนบางพื้นที่เท่านั้นเองแต่ก็ยังมีเรื่องของพายุฟ้าคะนองลมกระโชกแรงอยู่ส่วนทางด้านภาคเหนือก็ยังมีฝนการกระจายค่อนข้างดีแต่ปริมาณก็เริ่มที่จะเบาบางลงแต่ก็อยู่ทางด้านตอนบนของประเทศตอนบนของภาคเหนืออยู
1: ่
0: ที่ยังมีฝนการกระจายค่อนข้างดีก็ต้องเฝ้าระวังต่อไปรวมถึงพื้นที่วันนี้ภาคกลางนะครับภาคกลางตอนล่างภาคกลางซีกตะวันตกที่ยังมีฝนได้แต่เรื่องของความหนาแน่นความรุนแรงจากวันนี้ไปจนถึงวันที่13พื้นที่ประเทศไทยตอนบนเนี่ยฝนก็จะลดลงนะครับอากาศก็ร้อนขึ้นแต่ก็ไม่ถึงขนาดร้อนจัดสิ่งที่ต้องจับตาดูวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่ภาคใต้พื้นที่ภาคใต้ภาคกลางตอนล่างนะครับเนื่องจากว่าตัวลมตะวันออกที่พัดผ่านทะเลจีนใต้ผ่านอ่าวไทยนะครับผ่านภาคใต้ผ่านทะเลอันดามันเข้าไปสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อยู่ทางด้านอ่าวเบงกอลใกล้ๆกับประเทศอินเดียแล้วก็ศรีลังกานะครับก็จะมีความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับตกหนักบางแห่งก็ต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับเพราะช่วงต้นฤดูเราก็บอกไปแล้วว่าก็สามารถที่เกิดน้ำป่าได้เกิดถามว่าเป็นอุทกภัยรุนแรงเหมือนช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็คนละแบบกัน
1: คนละแบบเน
0: า
1: ะ
0: นะครับก็หลังจากนั้นนะครับพื้นที่ภาคใต้ต้องเฝ้าระวังช่วง11 12 13พอวันที่14
1: ค่ะ
0: อันนี้เราก็พูดกันยาวๆพอที่14ก็เริ่มเห็นสัญญาณลมจะเริ่มเปลี่ยนจากลมตะวันออกก็เป็นตะวันตกเฉียงใต้ก็คือลมจากทางทะเลอันดามันพัดผ่านภาคใต้มาปกคลุมประเทศไทยทิศทางฝนก็เริ่มเปลี่ยนแล้วก็เป็นสัญญาณการเริ่มเปลี่ยนฤดูฝนนั่นเองการกระจายฝนบ้านเราก็จะเริ่มกลับมามากขึ้นอีกครั้งนึงแต่ฝนส่วนมากก็จะเป็นช่วงบ่ายค่ำตามอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เห็นว่าช่วงนี้นะครับช่วงสัปดาห์นี้ก็จะมีความแปรปรวนมีทั้งฝนลดลงในช่วง 2-3 วันแรกแล้วก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับรวมถึงภาคใต้นะครับฝนตกหนักช่วงวัน2วันแรกทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยช
1: ่
0: วง11 12 13ฝั่งอ่าวไทยฝนตกหนักนะครับลมเป็นลมตะวันออกแต่พอ14 15 16ไปเนี่ยลมเปลี่ยนเป็นลมจากทะเลอันดามันพัดเข้ามาภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านรับลมก็จะมีฝนเพิ่มฝนตกหนักได้รวมทั้งพื้นที่แถวจันทบุรีตากด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นความแปรปรวนที่ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ปัจจัยจากคนละปัจจัย
1: คนละปัจจัยกันนะคะ
0: คือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมานะครับแล้วก็ต่อเนื่องส่งผลมาถึงลมต้นออกในช่วงวันสองวันนี้แต่พอปลายสัปดาห์นี้นะครับ14 15ก็จะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ทิศทางฝนก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น
1: ค่ะแสดงว่าตั้งแต่11ไปถึง16เลยภาคใต้เจอฝนแต่แยกเป็น
0: อาจจะมีว่างเป็นบางวันแต่ฝนเข้ามาเป็นระยะระยะนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คือพี่น้องภาคใต้ทุเรียนกำลังออกด้วยนะครับ
1: ฝนเพิ่มขึ้นแบบนี้แล้วขึ้นลมตามด้วยหรือเปล่าครับผอ.
0: ขึ้นลมถ้าโดยพื้นฐานเขาตอนนี้เขาจะอยู่ประมาณ1เมตรอยู
1: ่
0: แต่ช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองเนื่องจากว่าเมฆฝนเนี่ยเคลื่อนค่อนข้างไวเพราะนั้นเคลื่อนค่อนข้างไวเพราะนั้นช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยลมเขาแรงเพราะนั้นอาจจะเกิดลมกระโชกแรงลมแรงคลื่นอาจจะมีความแปรปรวนอาจจะสูงกว่า2เมตรได้เป็นบางครั้งนะครับแต่พอฝนเคลื่อนผ่าน ขึ้นลมเขาก็ปกติน
1: ะครับตามปกติ
0: ทีนี้ก็ชาวเรือชาวประมงนะครับก็สามารถเข้าไปดูภาพดาวเทียมหรือว่าเรดาร์ตรวจอากาศได้ตอนนี้เราก็มีเรดาร์ตรวจอากาศครอบคลุมพื้นที่ทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นชุมพรนะครับสุราษฎร์ธานีสงขลาก็อยู่ที่สถิงพระเรดาร์หาดใหญ
1: ่
0: นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูการติดตามได้หรือว่าถ้าไม่เข้าใจสงสัยว่ารูปภาพมันแปลความว่าอะไรก็สอบถามที่กรมอุตุนิยมไม่ว่าจะเป็นศูนย์อุตุนิยมภาคสถานีจังหวัดหรือที่ส่วนกลางที
1: ่
0: กองพยากรณ์อากาศหมายเลข1182นะครับก็สามารถสอบถามได
1: ้
0: ครับแล้วณปัจจุบันนี้เราก็มีการพัฒนากำลังพัฒนาก็เป็นเรื่องของการคาดการฝนล่วงหน้า3เดือนไอ้3ชั่วโมง
1: 3ชั่วโมง
0: คาดการฝนจากเรดาร์3ชั่วโมงเพื่อดูเป็นแนวโน้มนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาตรงเรดาร
1: ์3ชั่วโมงนี้เหมาะกับคนที่ออกร้านขายของค่ะผอ.
0: ก็มีทั้งชาวเรือนะครับชาวเรือภาคใต้ก็เป็นชาวเรือชาวประมงนะครับเกษตรกรนะครับรวมทั้งค้าขายด้วยรวมทั้งเรื่องของการจัดงานการแจ้งพวกงานอีเวนต์ต่างๆนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายนะครับ3ชั่วโมงล่วงหน้าเราก็สามารถเห็นแนวโน้มได้ทันนะครับว่าจะฝนจะเคลื่อนมาทางไหนจะรุนแรงหรือไม่อันนี้ก็เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
1: เพื่อเตรียมตัวรับมือได้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามสภาพอากาศกับเราได้นะคะได้ที่023839003 023839004 2เบอร์นะคะกินกังเข้ามาแล้วก็ทักทายท่านผู้ชมที่รับชมทาง Facebook ด้วยนะคะฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะไว้เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆของพวกเราในการเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาตินี้นะคะสายแรกของวันนี้ค่ะคุณอาหนุ่มน้อยจากเมืองเพชรค่ะคุณอาค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับจากเพชรบุรีอาหนุ่มน้อยเมืองเพชร
1: ค่ะ
2: 0812351593
1: ค่ะ
2: เอาเราจะถามว่าชุดที่แล้วก็ได้แค่ละอองนะที่ผ่านสองสมันที่บานมา
0: ครับ
2: กี่พูดค้างว่าแต่นะไอ้คนอ่าวไทยจะแรงไหมจะมีตัวผสมไหม
1: อ่าวไทย
0: ฝนเขาไม่ได้เป็นลักษณะไอตัวพวกหย่อมพวกอะไรมันจะเป็นแนวฝนเคลื่อนผ่านนะครับเพราะฉะนั้นคลื่นโดยพื้นฐานคุณอาหนุ่มน้อยมันก็จะเป็นอยู่ประมาณสักถ้าอ่าวไทยตรงกอไก่เนี่ยถ้าช่วงปกติไม่มีฝนไม่มีอะไรเข้ามาเขาก็ต่ำกว่า1เมตรด้วยซ้ำไปแต่ช่วงบ่ายๆช่วงลมเข้ามามีฝนเคลื่อนเข้ามาก็อยู่ประมาณเมตรหนึ่งแต่คือลักษณะว่าไอลมหัวฝนเนี่ยมันมาค่อนข้างไวพอมาค่อนข้างไวปุ๊บมันก็จะเกิดความแปรปรวนนิดหน่อยแต่พอฝนเคลื่อนผ่านเขาก็ปกติก็เป็นประมาณนั้นครับ
2: เพราะว่าตอนนี้มันก็เริ่มตั้งฉากแล้วนะตะวันตกเฉียงใต้เนี่ย
0: ตะวันตกเฉียงใต้ต้องรออีกสัก 2-3 วันตอนนี้ยังเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นมาอยู่ถ้าคุณอาหนุ่มน้อยมองไปทางแถว
2: ตะวันตก
0: ที่ตะวันออกที่ตะวันออกก็เริ่มเห็นเมฆขึ้นมานะครับแต่พอช่วงเย็นมันจะเริ่มเปลี่ยนลมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มมาคือตอนเช้าด้วยภูมิประเทศของเพชรบุรีนะครับตอนเช้าลมประจำถิ่นก็เป็นลมตะวันตกซึ่งตกจากเขามาเนาะแต่พอช่วงสายๆก็จะเป็นลมทะเลเข้ามาครับ
2: เพราะบ้านผมเนี่ยมันมีลมพัดเข้าไปทางเขาตะวันตกแล้วก็ตั้งฉากแล้วก็ถึงเวลานะผมว่าก็ตั้งฉากแล้วก็จะต้องมีฝนตามหลังออกมาเอ้าถามถึงคุณมนัสอยู่แม่กองบางจะเก่งนี่เขาทำนาเกลือเขาอยากรู้ว่าจะมีฝนไปซ้ำเติมไปชะนาเกลือไหมมนัส
0: ถ้าแม่กรองนะครับถ้าช่วงนี้อาจจะมีฝนบ้างช่วงเช้านะครับเป็นฝนก็ไม่มากนักแต่ก็ช่วง 15-16 ไปนี่ฝนบ่ายค่ำที่จะเข้ามาก็ตามธรรมชาติของลมตะวันตกเฉียงใต้ลมฝนฤดูกาลของเขาก็จะมาบ่ายค่ำนะครับอาจจะตั้งแถวเพชรบุรีผ่านสมุทรสงครามไปแล้วก็ไปเยอะก็แถวกรุงเทพทางด้านนี้ครับ
2: ครับนี่มันแบบฉบับว่าฝนทางตรงทางหักกระแหลงนะบ้านผมก็ไม่ได้นู่นไปเบรกจันทบุรีระยองไปทางนู้น
0: ใช่
2: แต่ว่าก็บางวันเอาคุณมานัดแล้วก็ต้องกำนันแดงวัดเขาตะเขาก็มาพาวก็คอยฝนอยู่บ้านผมก็เริ่มตกบ้างนิดๆหน่อยๆอ้าวผู้ใหญ่สวีก็ขอบพระคุณมากที่ฟังคืนนี้ผมจัด ไว้แล้วว่าอาทิตย์ละครั้งครับจากหนุ่มเรือน้อยบางคกวัดประคองบ้านคุ้มขอบพระคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะรับสายกันต่อนะคะจากเจเจสมุทรสาครค่ะสวัสดีค่ะเจเจค่ะ
3: สวัสดีครับสองท่านครับ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญค่ะ
3: ครับเมื่อเช้าเจเมื่อเช้าเจได้ฝนแล้วครับ
0: ครับ
3: ได้ฝนแบบว่าแบบตู้นึงแล้วก็หยุดไปเลยครับ
1: ค่ะ
3: อยากทราบว่าวันนี้สถานการณ์จะมีฝนทั้งวันไหมครับ
0: ไม่ทั้งวันนะครับก็จะขึ้นในช่วงเช้าอย่างนี้ครับช่วงวันสองวันนี้นะครับแต่พอช่วงบ่ายฝนเขาก็จะเลยขึ้นไปข้างบนที่มีโอกาสแถวนครปฐมมากกว่าแต่ช่วงเช้าช่วง11 12นะครับพรุ่งนี้แล้วก็13ฝนก็ขึ้นจากอ่าวไทยมาประมาณนี้ครับเพราะว่าเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้มานะครับ
3: แล้วตั้งแต่วันที่14มาเนี่ยที่ลมเปลี่ยนทิศเนี่ยจะพายุไซโคลนเนี่ยจะมีโอกาสเข้าไทยไหมครับ
0: เรื่องพายุก็คงไม่เข้าไทยนะครับเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตอนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นพายุไซโคลนนะครับก็ยังไม่ได้เข้าไทยนะครับแต่ก็อันนี้เป็นสัญญาณช่วงต้นนะครับเป็นสัญญาณช่วงต้นที่เขาจะพอมีพายุหรือหย่อมความกดอากาศต่ำที่เป็นกอหรืออันดามันเนี่ยหลังจากนั้น1สัปดาห์ลมมรสุมก็จะเริ่มที่จะเซตตัวเขาจะเป็นสัญญาณมาก่อนประมาณนั้นครับ
3: อย่างนี้แสดงว่าตั้งแต่วันที่14ประเด็นที่ลมเปลี่ยนทิศเนี่ยสมุทรสาครก็ถือว่าแบบมีฝนเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับตั้งแต่14ไป
0: ต้องดูก่อนนะครับต้องดูก่อนบางทีคือพอฝนเขาพอลมมันแรงเกินเนี่ยเพราะนั้นเรื่องของเมฆที่มันลอยผ่านเนี่ยมันก็จะลอยผ่านไปฝนก็จะไปตั้งแถวๆลอยต่อสมุทรสาครกรุงเทพซะเยอะกว่านะครับก็จะเป็นประมาณนั้นครับ
3: แสดงว่าตั้งแต่วันนี้ไปวันนี้จนถึงวันที่13เนี่ยจะมีฝนชุ่มชุ่มช้าใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
3: จะเป็นฝนหนักหรือเปล่าครับ
0: ถ้าช่วงเช้าไม่หนักครับก็มาสู้แบบที่เกิดเมื่อเช้านี้ครับนะครับแล้วก็ถ้าเรื่องของตัว14 15 16ไปอาจจะมีบางวันที่จะเกิดลักษณะของฝนหนักได้แต่ฝนช่วงต้นฤดูนะครับก็จะมีลักษณะการเคลื่อนตัวค่อนข้างเร็วเพราะนั้นอาจจะมีเรื่องของลมแรงเข้ามาได้แต่ว่าลมแค่เปลี่ยนจากตะวันออกเป็นตะวันตกเท่านั้นเองครับ
3: เพราะลมเปลี่ยนทิศเนี่ยจะเป็นฝนช่วงบ่ายใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับส่วนมากก็เป็นช่วงบ่ายค่ำครับ
3: ขอบคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะไปทักทายท่านผู้ชมที่รับชมทาง Facebook นะคะระหว่างนี้ท่านที่รับฟังอยู่นะคะก็สามารถกริ้งกังมาได้นะคะ023839003 023839004ค่ะอยากฟังทางภาคเหนือบ้างนะคะที่ฟังอยู่ก็กริ้งกังมาได้นะคะทักทายคุณธนฐานะคะใน Facebook นะคะทักทายคุณวิสิทธิ์ด้วยแล้วก็คุณพี่ประสบสุขบอกว่าจากระนองนะคะอากาศเย็นสบายเลยที่ระนองตอนนี้นะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็คุณบอลนะคะสวัสดีครับจากอ่าวลึกกระบี่วันนี้จะมีฝนตกไหมแล้วก็ลมตะวันตกจะเริ่มพัดปกคลุมหรือยังค่ะ
0: คือวันนี้ก็ยังมีฝนตกอยู่นะครับแถวฝั่งอันดามันกระบี่แต่ก็จะเป็นลมที่มาจากทางด้านฝั่งอ่าวไทยเข้ามานะครับฝนก็ยังไม่หนาแน่นมากนะครับแล้วก็ลมกระบี่จะเริ่มเปลี่ยนก็คือช่วงวันที่14 15ไปครับลมจะเริ่มเปลี่ยนวันที่16 17นี่ลมค่อนข้างแน่ทิศละว่าจะเป็นตะวันตกเฉียงใต้นะครับเพราะนั้นฝนก็จะเริ่มเปลี่ยนทิศทาง okay. ก็จะเคลื่อนจากทะเลเข้าหาฝั่งนะครับในช่วงนั้นแล้วก็17 18ก็จะหนาแน่นมากขึ้นครับ
1: ค่ะ okay. ไปขออนุญาตตัดไปรับสายพี่ออนจากบางประกงค่ะพี่ออนคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะน้องพินพินจ๋า
1: จ๋า
4: สวัสดีค่ะท่านผอ.สุรพงศ
0: ์สวัสดีครับ
4: วันนี้สวัสดีค่ะวันนี้ไม่มีแดดค่ะท้องฟ้ามืดครึ้มลมก็นิ่งอากาศอบอ้าวค่ะเมื่อวานตอนเที่ยงฝนตกแต่เป็นฝนปอแปะปอแปะไม่ได้น้ำเลยค่ะแล้ววันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะฝน
0: ก็พื้นที่ฝนเนี่ยเขาจะอยู่ตรงชลบุรีขึ้นมานะครับแล้วก็เคลื่อนเฉียวขึ้นไปทางบางน้ำเปรี้ยวทางด้านนั้นนะครับทางสนามชัยเขตก็ไม่มากนักนะครับ
4: ค่ะเขาชอบไปเที่ยวแต่บางน้ำเปรี้ยวแต่คลองเขื่อนไม่ไม่มาทางนี้บ้างเลยอ่ะทางเนี้ยใกล้กรมอุตุนะคะ
1: ค่ะการจราจรดีกว่าใช่ไหม
4: ใช
0: ่รออีกสัก
4: กว่าสะดวกกว่าด้วย
0: ปลายสัปดาห์นี้นะครับ
4: จ้ะ
0: รอประมาณปลายสัปดาห์นี้ที่ลมเปลี่ยนทิศนะครับสัก14-15วันที่14-15ฝนก็จะเคลื่อนจากกรุงเทพก็โอกาสที่จะมาถึงที่สนามชัยเขตก็จะมากขึ้นครับ
4: โอ้จ้ะอุณหภูมิเท่าไหร่จ้ะถึงได้อบอ้าว
1: ความชื้นเยอะ
0: ขออนุญาตดูนิดหนึ่งเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างอบอ้าวพอสมควรก็ที่สนามชัยเขตนะครับฉะเชิงเทราเมื่อวานนี้สูงสุด 36.6
1: อากาศไม่ร้อนเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็ต่ำสุดเมื่อเช้านี้ 23.9 คืออุณหภูมิอาจจะไม่ถึง 38-39 แต่รู้สึกว่าร้อนแบบอบอ้าวนะครับเพราะความชื้นมันเยอะมันจะแตกต่างจากช่วงสัก 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงหลังสงกรานต์ช่วงนั้นจะร้องแบบโหยโหยโหยโหยแบบร้อนแบบแสบๆครับถ้าช่วงนี้จะร้อนแบบเอาอ้าวชื้นๆทำอะไรก็เหนื่อยง่าย
1: ความชื้นเยอะเนาะ
4: ใช่ค่ะ
1: จิบน้ำเยอะๆนะพี่ออน
4: ท่านอ่อนทั้งสองแล้วก็น้องๆทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอุณหภูมิก็ไม่ได้สูงนะพ่ออ่อนเนาะไม่ถึง40กันเลยแต่ละพื้นที
0: ่คือช่วงนี้ถ้าเราสังเห็นว่าเวลาเราทำงานช่วงนี้เหงื่อออกเยอะแล้วก็เหนื่อยไวคือความชื้นเยอะ
1: นะ
0: ครับความชื้นเยอะก็เรื่องของดัชนีความร้อนข้างมากแต่ดีว่าอุณหภูมิไม่ได้สูงมาก
1: คือ
0: ถ้าเรามองโดยค่าสถิติหรือว่าค่าภูมิอากาศตอนนี้ดวงอาทิตย์ก็ยังตั้งฉากอยู่บนประเทศไทยตอนบนอยู
1: ่
0: แต่ถ้าไม่มีเรื่องของฟ้าฝนอากาศแปรปรวนเข้ามาบ้านเราปีนี้อาจจะทะลุไปถึง43-44 องศาอันนั้นก็จะร้อนอีกคนละแบบแต่นี้มันก็จะมีเรื่องของความแห้งแล้งเข้ามาแต่พอมีฝนมีอะไรเข้ามานะครับมันก็เรื่องของความร้อนจะร้อนอบอ้าวแต่เรื่องของความชื้นที่เข้ามานะครับทีนี้อากาศก็จะค่อยๆร้อนน้อยลงร้อนน้อยลงนะครับพอฝนมากขึ้นแต่คืออย่างที่บอกไว้ในรายการหลายรอบว่าตอนนี้มันเป็นค่าปกติใหม่ของเราก็คือเรื่องของอากาศร้อน
1: อากาศร้อนค่าปกติ
0: เป็นค่าปกติ
1: เป็นร้อนปกติค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะ
0: ร้อนปกตินะครับถ้าวันไหนคือร้อนน้อยลงนั่นคือต้องมีเหตุเช่นมีพายุฝนตกหนักตกทั้งวันทั้งคืน
1: ก็อย่างเช่นวันนี้ที่ฝนตกที่ผ่านมาแล้วก็ทำให้อุณหภูมิลดลง
0: ถ้าเราเห็นว่าช่วงนี้คือพอฝนตกหนักอย่างกรุงเทพมหานครฝนตกปุ๊บพอฝนหยุดร้อนเลย
1: ละอ้าวขึ้นมา
0: ร้อนอ้าวขึ้นมาเลยเพราะฝนในช่วงนี้คือน้ำยังไม่ทันซึมลงดินนะครับเพราะนั้นความชุ่มชื้นความแห้งแล้งในอากาศก็ยังน้อยอยู่นะครับเพราะว่าตกมาปุ๊บน้ำก็จะไหลค่อนข้างไว
1: ค่ะพอขออนุญาตตัดไปรับสายกันต่อนะคะจากคุณธวัชชัยสนามชัยเขตค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยคะ
5: สวัสดีตอนเช้าพี่ดีเจทิมทิงคุณชนานันท์จันเทพหรือว่าผอ.สุรพงษ์สารปะด้วยครับ
0: ครับสวัสดีครับ
5: ที่สนามไทเคโอ้โหเมื่อตอนขอวันศุกร์นะครับสั้นๆเพราะว่าฟ้าแรงมากเลยตอนทุ่มครึ่งนะครับโอ้โหทั้งฝนทั้งฟ้าจัดหนักจัดเต็มเลยครับผม
0: ครับ
5: แต่ไม่มีลมนะครับคุณผอ.สุรพงษ์แต่ว่าลมไม่ค่อยมีแล้วช่วงวันที่14นี่จะตกหรือเปล่าครับช่วง
0: วันที่14โอกาสสูงเลยครับที่จะตกก็จะเป็นฝนช่วงบ่ายค่ำนะครับคือ14ไปก็จะมีโอกาสที่จะตกมากขึ้นบ่ายค่ำฝนก็จะเปลี่ยนทิศจากทางกรุงเทพเคลื่อนเข้ามานะครับ
5: ฟ้าจะแรงไหมครับวันที่14
0: ยังมีโอกาสที่จะฟ้าแรงได้อยู่เพราะว่าฝนช่วงเปลี่ยนฤดูนะครับ
5: อันนี้คุณจะถามคุณสุรพงษ์แล้วผมจะฟังทางวิทยุว่าปีที่เกิดเอลนีโญเนี่ยมันเคยมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าประเทศไทยหรือเปล่าผมขอฟังทางวิทยุนะครับคุณสุรพงษ์ของ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวไปอ่านคำถามท่านพี
0: ่เอาตอบคุณเมื่อกี้ก่อน
1: คุณธวัชชัย
0: คุณธวัชชัยนะครับคือปีไม่ว่าจะเป็นปีเอลนีโญลานีญาก็จะมีพายุเข้ามา นะครับรูปแบบของไม่ใช่ว่าร้อนแล้วคือพายุจะไม่เกิดนะครับคือโอกาสปีเอลนิโญเนี่ยก็คือพายุเขาจะเคลื่อนไปทางจีนทางญี่ปุ่นเยอะ
1: ค่ะ
0: แต่ในช่วงปลายปีตามรอบปกติเขาก็คือภาคใต้ถ้าย้อนไปปี2540เคยมีพายุเกไอพายุดินดานะครับพายุดินดาเมื่อปี2540เคลื่อนผ่านอ่าวไทยเข้าเพชรบุรีประจวบเลยแล้วก็มีบางปีอย่างปีเอลนิโญปี53ก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเข้ามาทางอีสานเดือนตุลานะครับพวกน้องๆพายุนะครับน้ำท่วมโคราชก็มีนะครับคือมันจะมีเรื่องของแรงก็แรงไปเลยพอฝนมาก็มาชุดใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะมีบางลูกบ้างนะครับอันนี้คือจำข้อมูลจำได้แต่ลูกที่เด่นๆ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะก็ต้องติดตามกันนะคะคุณธวัชชัยไปทักทายคุณสมพิษนะคะคุณประเสริฐคุณจินเกียรติคุณน็อตซ่านะคะคุณสมพิษนี่จากสวีชุมพรบอกว่ามีเมฆมากแล้วแล้วจะมีฝนตกหนักไหมคะพ่อคะ
0: คือทางชุมพรนะครับก็คือช่วงนี้เราก็ติดตามสภาพอากาศอยู่ลักษณะฝนก็คงจะเคลื่อนผ่านนะครับคือมีฝนตกหนักไหมก็คือมีในระยะสั้นๆแต่พอเคลื่อนผ่านแล้วก็อากาศก็แจ่มใสเหมือนเดิมนะครับคือฝนจะไม่ได้เป็นฝนแช่จะไม่ได้กลุ่มใหญ่มากครับก็ใกล้จะตกแล้วล่ะครับ
1: ค่ะคุณน็อตซ่านะคะเอลนิโญจะเกิดขึ้นจริงไหม
0: ความน่าจะเป็นก็คือช่วงของกรกฎาคมไปก็ร้อยละ80ขึ้นไปที่จะพัฒนาเป็นเอลนิโญ
1: ครับ
0: เพราะนั้นผลกระทบเขาจริงๆก็คือช่วงของปลายฤดูฝนต่อช่วงของฤดูหนาวก็คืออุณหภูมิสูงขึ้นนะครับแล้วก็ผลกระทบน่าจะเด่นชัดก็คือช่วงฤดูแล้งต้นปีหน้า
1: ต้นปีหน้า
0: ถ้าปีนี้ช่วงฤดูฝนบ้านเรายังผลกระทบจากเอลนิโญไม่เท่าไหร่ครับ
1: ค่ะนะคะต้องติดตามกันนะคะทักทายคุณตู้ข่าวร้อยเอ็ดฝนจะมีไหมคะ
0: ช่วงนี้น้อยนะครับจะเริ่มมีจริงๆก็ประมาณ 17-18 นู่นเลย
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้ฝนทางด้านอีสานค่อนข้างน้อยนะครับ
1: ค่ะคุณพักดีค่ะสวัสดีน้องๆกรมอุตุนะคะภูเก็ตจะมีฝนไหมครับขอบคุณครับ
0: ภูเก็ตทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับวันนี้ก็มีฝนได้อยู่แต่เป็นฝนยังไม่มากนักนะครับวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ฝนจะเริ่มมากขึ้นก็คือช่วงของวันที่14-15นะครับที่ลมเริ่มเปลี่ยนเป็นตะวันตกเฉียงใต้นะครับแล้วก็17-18มีโอกาสที่เกิดฝนตกหนักด้วย
1: ค่ะจากอุตุปากช่องนะคะโคราชพื้นที่ฝนลดลงแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ฝนจะกลับมาอีกเยอะๆวันไหนคะช่วงไหนคะ
0: คือลดลงแล้วนะครับทางด้านพื้นที่ภาคอีสานลดนะโคราชด้วยแล้วก็ฝนจะกลับมาก็คืออาจจะเป็นช่วงวันที่14-15พื้นที่ทางด้านโคราชแต่ฝั่งโคราชอาจจะฝนไม่เยอะเหมือนช่วงที่เกิดพายุฤดูร้อนจะเป็นฝั่งทางด้านสระบุรีทางด้านนครนายกที่ฝนจะเยอะกว่าเพราะเป็นด้านรับลมมรสุมครับ
1: ทักทายคุณสุขศรีนะคะคุณเมรี่นะคะอำเภอเมืองเชียงใหม่วันนี้จะมีฝนตกหนักไหมคะ
0: เชียงใหม่นะครับวันนี้ยังมีโอกาสมีฝนอยู่นะครับแต่ฝนจะไม่ได้หนักมากฝนส่วนมากก็จะเป็นฝนเคลื่อนผ่านนะครับแล้วก็ถ้าฝนจะเยอะเนี่ยส่วนมากจะอยู่ทางด้านตอนบนเขตติดต่อเชียงรายแนวภูเขามากกว่านะครับทางตัวเมืองก็คงไม่เยอะครับ
1: คุณสสีมาสวัสดีค่ะทักทายเข้ามาแล้วก็คุณมายบอกว่าผิดหวังนะตั้งแต่เราออกประกาศตั้งแต่เมษา15เมษาจนถึงเดือนเนี้ย1เดือนแล้วไม่มีฝนตกแสดงว่า
0: อันนี้ต้องดูตามของพื้นที่คือโคราชก็เป็นจังหวัดใหญ่นะครับบางพื้นที่ก็ตกแบบตกเยอะ
1: ตกเยอะนะ
0: บางพื้นที่คือไม่ตกเลยนั่นคือเป็นของสภาพของภูมิประเทศด้วยสภาพของสภาพอากาศด้วยนะครับคือบางพื้นที่ทำไมมันเป็นพื้นที่แรงซ้ำซากนะครับบางพื้นที่ทำไมฝนดีเหลือเกิน
6: พับเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
7: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
8: เทศบาลนครภูเก็ตเตรียมจัดงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคมนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ตมีนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งในช่วงระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคมนี้จะมีการจัดงานเทศกาลอาหารพื้นบ้านเทศบาลนครภูเก็ตประจำปี2569ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.10ปลายแหลมสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตโดยมีการนำร้านอาหารพื้นเมืองมารวมตัวกว่า400ร้านค้าที่มีทั้งอาหารพื้นเมืองเครื่องดื่มขนมและฟู้ดทรัครวมทั้งมีซุ้มอาหารสาธิตการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการจำหน่ายสินค้าทั่วไปมาจำหน่ายในราคาประหยัดทั้งนี้เทศบาลนครภูเก็ตได้จัดจุดจอดรถสำหรับบริการประชาชนที่มาร่วมงานเพื่ออำนวยความสะดวกจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเที่ยวชมการแสดงเลือกซื้อสินค้าและอาหารอร่อยในงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้กับประชาชนในพื้นที่ในช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้น
9: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
7: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
10: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
12: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
13: English please press 1
14: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
15: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
15: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
16: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
17: ตอนลุงชอบรดน้ำต้นไม้จ้า
18: ขยันจังเลยลุงรดน้ำต้นไม้แต่เช้าเลย
19: แม่ก็ต้นไม้ดอกไม้พวกนี้เนี่ยนะมันทำให้เราสดชื่นไง
18: ใช่พ่อผมก็ชอบต้นไม้ไปเหมากล้วยไม้มาปลูกจนแม่ผมบ่นเลย
19: เออลุงน่ะอยากไปรดน้ำต้นไม้ให้ข้างบ้านจังเขาปล่อยให้มันเหี่ยวตายแม่เสียดายจริงๆ
20: ไม่ใช่แค่เสียดายต้นไม้นะคะเจ้าของบ้านที่ปลูกต้นไม้ไว้จนเหี่ยวเฉาแห้งตายเกิดการสะสมมากๆจนกลายเป็นขยะส่งกลิ่นเหม็นก่อให้เกิดมลพิษต่อคนรอบข้างกฎหมายว่าไว้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารบ้านเรือนหรือที่ดินต้องดูแลต้นไม้ในพื้นที่ตัวเองห้ามปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้เหี่ยวแห้งหรือรกรุงรังหรือมีขยะในกระถางต้นไม้ด้วยนะคะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทฉะนั้นเราต้องช่วยกันดูแลต้นไม้ให้สวยงามด้วยนะคะ
19: งั้นเดี๋ยวลุงต้องไปบอกเพื่อนบ้านละถ้าเขาไม่ว่างลุงต้องขอช่วยเขารดน้ำต้นไม้แล้วเขาจะได้ไม่ต้องเสียเงินค่าปรับเพราะปล่อยให้ต้นไม้เหี่ยวแห้งแล้วลุงอ่ะก็จะได้รดน้ำต้นไม้ด้วยอ่ะ
16: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
21: ้คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
22: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
23: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
24: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำเช้าของวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569ครับพบกับผมณัฐพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราก็จะนำเรื่องข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9 นาฬิกาถึง10 นาฬิกาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 MHz แล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook หรือว่า YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาแล้วก็เว็บไซต์ของทางสมาคมครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับสามารถติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางเลยในช่วงแรกนี้ก็เช่นเคยครับในช่วงของ NMAB Update ก็จะมีข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวของพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับแล้วก็บทความเกี่ยวกับการแจ้งเรื่องขออภัยการจ้างงานนะครับของคนพิการตามมาตรา33 34 35ตามพรบคนพิการนะครับตามพรบคนพิการพ.ศ. 2550แก้ไขเพิ่มเติม2556นะครับแล้วก็พอมีความเห็นนะครับจากทางอีกหลายๆข้อความนะครับที่เพิ่มเติมมาในบทความตรงนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: เคยเป็นไหมคะแบบว่าเวลาเราวางแผนจะทำอะไรสักอย่างดูเหมือนทุกอย่างจะชัดเจนสมบูรณ์แบบไปหมดเลย
2: ฮะเหมือนการดูแอปพลิเคชันพยากรณ์อากาศใช่ไหมครับ
1: ใช่เลยค่ะคือแอปบอกว่าวันนี้แดดออกแน่ๆอุณหภูมิทะลุเพดานเราก็แบบเตรียมตัวรับความร้อนเต็มที่เลยแต่พอเดินออกจากบ้านปุ๊บพายุฝนกับเทลงมาซะอย่างนั้น
2: เข้าใจเลยครับระบบที่ถูกคำนวณมาอย่างดีบนหน้าจอพอมาเจอกับโลกความเป็นจริงมันกับมีตัวแปรที่คาดไม่ถึงเต็มไปหมดเลยนะครับ
1: ถูกต้องค่ะเพื่อช่วยให้เราก้าวทันแล้วก็ทำความเข้าใจกับระบบที่คาดเดาไม่ได้พวกนี้ขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569นะคะ
2: ครับผมวันนี้เราอยู่กันในช่วง NMAB Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดครับ
1: ใช่ค่ะซึ่งก็ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
2: โอ้โหชื่อสถานียาวและครบถ้วนมากครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยใช่ไหมครับ
1: ระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
2: ภารกิจการเจาะลึกของเราในวันนี้แบ่งเป็น2ส่วนหลักๆที่เชื่อมโยงกันด้วยเรื่องของระบบกับความจริงใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเริ่มจากระบบที่ใกล้ตัวที่สุดก่อนเลยอย่างการพยากรณ์อากาศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานของเราเนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันแบบทุกอุณหภูมิเลย
2: ฮะแล้วต่อด้วยเรื่องของระบบโครงสร้างทางสังคมด้วยนั่นก็คือกฎหมายการจ้างงานคนพิการครับ
1: คือกฎหมายเนี่ยถูกออกแบบมาอย่างดีเลยนะคะแต่แบบพอลงสู่สนามจริงกลับเจอเสียงสะท้อนที่น่าสนใจเยอะมากเอาล่ะเรามาเริ่มคลี่คลายตัวแปรแรกกันเลยดีกว่าสภาพอากาศวันนี้มันเกิดความขัดแย้งอะไรขึ้นคะทำไมถึงมีทั้งร้อนแล้วก็มีพายุด้วย
2: คือแบบนี้ครับข้อมูลจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับเวลาตีห้าเนี่ยระบุว่าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่กลับมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่งครับ
1: อ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคะร้อนด้วยฝนตกด้วยเนี่ยนะ
2: สาเหตุเบื้องหลังกลไกนี้ก็คือการปะทะกันของระบบอากาศสองขั้วครับคือบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยมันเริ่มมีกำลังอ่อนลงครับ
1: ฮะพออ่อนกำลังลงแล้วยังไงต่อคะ
2: ในขณะที่มันอ่อนกำลังลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ก็พกเอาความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้พัดตีรวนเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนั่นสิครับ
1: ถ้าอธิบายกลไกนี้ให้เห็นภาพง่ายๆก็คือเหมือนเราเอาแบบน้ำเย็นจัดเทลงไปในแก้วที่เพิ่งใส่น้ำร้อนเดือดๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่เป๊ะเลยครับมันเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงเลย
1: คือความร้อนที่สะสมอยู่บนพื้นผิวดินพอมาเจอความชื้นที่พัดเข้ามาแทรกมันก็เกิดการยกตัวของอากาศอย่างรวดเร็วกลายเป็นพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงแบบนี้
2: ถูกต้องครับประกาศเขาก็เลยเตือนให้ระวังอันตรายหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะครับ
1: แล้วก็ต้องระวังพวกน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่ม
2: แต่ว่ามันก็มีผลพลอยได้ดีๆตามมาด้วยนะครับคือฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทยตอนบนตอนนี้ลดลงอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยแล้วครับ
1: อ้าวเหรอคะเพราะว่าได้ฝนที่ตกลงมานี่แหละช่วยชะล้างไปแน่ๆเลย
2: ใช่ครับทีนี้ถ้าเรามาเจาะลึกเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราข้อมูลระบุว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ครับ
1: ร้อยละ20ถือว่าไม่เยอะมากแต่ก็ประมาทไม่ได้เนาะมีลมด้วยไหมคะ
2: มีครับเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีครับ
1: แล้วเรื่องอุณหภูมิเหรอคะภาพรวมเป็นยังไงบ้าง
2: อุณหภูมิภาพรวมของภาคต่ำสุดอยู่ที่23ถึง27องศาเซลเซียสครับและสูงสุดเนี่ยพุ่งไปถึง35ถึง37องศาเซลเซียสเลย
1: โห37องศาเลยงั้นเราลองมากางตัวเลขรายจังหวัดดูกันแบบชัดๆเลยดีกว่าเริ่มที่จังหวัดเลยก่อนอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาคือดูเหมือนจะยังพอทนได้นะคะ
2: ฮะแต่ขยับไปที่นครพนมสิครับกระโดดขึ้นไปต่ำสุด24องศาแต่สูงสุดนี่ปาเข้าไป37องศาเซลเซียสเลยนะ
1: โอ้โหร้อนมาก ส่วนขอนแก่นก็ไม่เบานะคะต่ำสุด26องศาสูงสุด36องศาแล้วถ้าขยับไปที่มหาสารคามก็ใกล้เคียงกันเลยคือ27ถึง36องศาเซลเซียสค่ะ
2: แล้วกลับมาดูที่บ้านเราบ้างครับนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด25องศาแต่ตอนกลางวันสูงสุดแตะ37องศาเซลเซียสเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะอุบลราชธานีก็ตัวเลขเดียวกันเป๊ะเลยค่ะคือ 25 ถึง 37 องศาเซลเซียสคือร้อนระดับ 37 องศานี้มันเกินมาตรฐานอากาศร้อนของกรมอุตุที่ตั้งไว้ที่ 35 องศาไปพอสมควรเลยนะคะ
2: ร้อนจัดเลยล่ะครับแล้วทีนี้ถ้าเราถอยออกมาดูภาพรวมของภาคอื่นๆเพื่อให้เห็นความแตกต่างกันบ้างภาคเหนือและภาคใต้มีความชื้นสูงกว่าชัดเจนครับมีฝนถึงร้อยละ60ของพื้นที่เลย
1: ร้อยละ60เลยเหรอคะทางใต้เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี
2: ้โดยเฉพาะภาคใต้ช่วงวันที่11ถึง12พฤษภาคมเนี่ยลมฝ่ายตะวันออกมีกำลังแรงขึ้นครับทำให้ต้องระวังฝนตกหนักคลื่นในทะเลสูงประมาณ1เมตร
1: อ่าฮะแล้วถ้าตรงที่มีพายุล่ะคะ
2: ตรงไหนมีพายุฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรเลยครับต้องระวังมากๆส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่พร้อมกับลมกระโชกแรงครับ
1: แต่อากาศตอนกลางวันก็ยังร้อนจัดเหมือนกันใช่มั้ยคะ
2: ใช่ครับร้อนจัดเหมือนกันเลย
1: คือการพยากรณ์อากาศที่เราเพิ่งไล่เรียงไปเนี่ยมันแบบเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากของการพยายามทำความเข้าใจระบบที่ซับซ้อนนะคะคือเรามีข้อมูลมีตัวเลขมีเปอร์เซ็นต์
2: แต่สุดท้ายธรรมชาติก็มักจะหาช่องทางที่หลุดลอดจากการคำนวณของเราไปได้เสมอเลยนะครับ
1: ถูกต้องค่ะซึ่งถ้าเราเปลี่ยนจากการพยากรณ์อากาศมาดูการออกแบบระบบสังคมมันก็มีความท้าทายแบบเดียวกันเป๊ะเลยค่ะ
2: โอ้โหเป็นการเปลี่ยนผ่านประเด็นที่น่าสนใจมากครับเพราะกฎหมายก็คือระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อคาดการณ์และควบคุมพฤติกรรมของสังคมนั่นแหละครับ
1: ใช่ค่ะวันนี้เรามีข้อมูลจากบทความของเพจสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยที่พูดถึงกฎหมายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยเฉพาะเรื่องการจ้างงานอัตราส่วน100ต่อ1ค่ะ
3: โครงสร้างนี้ถูกแบ่งออกเป็น3มาตราหลักๆใช่ไหมครับ
4: ใช่เลยค่ะเรามาค่อยๆแกะโครงสร้างนี้กันดีกว่าเริ่มที่มาตรา33ก่อนอันนี้แบบตรงไปตรงมาที่สุดเลยคือการจ้างงานโดยตรงค่ะ
3: ก็คือรับคนตาบอดหรือคนพิการเข้าทำงานเป็นพนักงานบริษัทเลยใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นงานธุรการงานคอลเซ็นเตอร์หรืองานเฉพาะทางเพื่อให้มีรายได้ที่มั่งคงและสวัสดิการเหมือนพนักงานทั่วไปเลย
3: อ่าฮะแล้วทีนี้ถ้าบริษัทบอกว่าเราไม่พร้อมจ้างตรงๆหรอครับกฎหมายมีทางออกไหม
4: มีค่ะกฎหมายเปิดทางออกให้ในมาตรา34คือการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายในวันที่31มีนาคมของทุกปีค่ะ
3: วิธีคำนวณเป็นยังไงครับเนี่ย
4: วิธีคำนวณก็คือเอาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำคูณด้วย365วันแล้วก็คูณจำนวนคนที่ไม่ได้จ้างตามสัดส่วนค่ะถ้าจ่ายช้าก็โดนดอกเบี้ย 7.5% ต่อปีด้วยนะคะ
3: มีดอกเบี้ยด้วยแล้วมาตราสุดท้ายแล้วครับ
4: ปิดท้ายด้วยมาตรา35ค่ะเป็นทางเลือกอื่นเช่นแบบให้สัมปทานพื้นที่ขายของจ้างเหมาช่วงบริการหรือว่ารับเข้าฝึกงานค่ะ
3: คือโครงสร้างทั้ง3มาตรานี้เนี่ยถ้ามองในมุมของการออกแบบระบบถือว่าพยายามอุดรอยรั่วได้ดีเลยนะครับ
4: ยังไงคะอุดรอยรั่วแบบไหน
3: ก็คือมีทั้งการส่งเสริมให้จ้างงานตรงถ้าทำไม่ได้ก็ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนเพื่อเอาไปพัฒนาอาชีพหรือไม่ก็ให้สัมปทานอาชีพแทนมันถูกคิดมาเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและครอบคลุมทุกบริบทของธุรกิจนะครับ
1: อ่าแต่ตรงนี้แหละที่ระบบบนกระดาษกับความจริงมันเริ่มสวนทางกันค่ะคือการมีมาตรา34ที่เปิดโอกาสให้จ่ายเงินเข้ากองทุนได้เนี่ยในโลกความเป็นจริงมันกลายเป็นว่าบริษัทเอกชนใหญ่ๆหลายแห่งเลือกที่จะจ่ายเงินจบมากกว่าไหมคะ
3: มองแบบนั้นก็ได้ครับ
1: คือมันเหมือนการขับรถผิดกฎจราจรแล้วเรายอมจ่ายค่าปรับใบสั่งไปเรื่อยๆค่ะเพราะแบบมันง่ายกว่าการต้องไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่หรือในกรณีนี้คือมันง่ายกว่าการปรับโครงสร้างองค์กรปรับทางเดินปรับห้องน้ำหรือปรับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรับคนตาบอดเขาทำงานจริงๆ
3: ใช่ครับปรับสถานที่มันใช้ต้นทุนเยอะกว่าในระยะสั้น
1: นั่นน่ะสิคะถ้าทุกคนเลือกจ่ายค่าปรับเจตนารมณ์ที่อยากให้คนพิการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมวัยทำงานจริงๆมันจะเกิดได้ยังไงล่ะคะ
3: มองแบบนั้นก็อาจจะดูเหมือนเป็นช่องโหว่นะครับแต่ถ้าเราลองสวมหมวกของผู้กำหนดนโยบายหรือมองในอีกมุมนึงเนี่ย มาตรา34ไม่ใช่แค่ค่าปรับนะครับ
1: อ้าวแล้วมันคืออะไรล่ะคะ
3: แต่มันคือแหล่งทุนมหาศาลที่หล่อเลี้ยงระบบสวัสดิการเลยนะครับลองจินตนาการดูว่าถ้าเราไปบังคับให้โรงงานอุตสาหกรรมหนักหรือบริษัทที่โครงสร้างอาคารเก่ามากและไม่มีงบปรับปรุงต้องรับคนตาบอดเข้าไปทำงานสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นสภาพแวดล้อมที่อันตรายนะสิครับ
1: อันนี้ก็จริงนะคะอาจจะไม่ปลอดภัย
3: หรือบางทีอาจจะกลายเป็นการจ้างมานั่งเฉยๆโดยไม่มีเนื้องานจริงซึ่งแบบมันลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไปอีกการให้พวกเขาจ่ายเงินเข้ากองทุนแล้วรัฐนำเงินนั้นไปจัดสรรเป็นทุนประกอบอาชีพอิสระหรือสร้างศูนย์ฝึกอาชีพที่เหมาะสมมันอาจจะมีประสิทธิภาพในบางบริบทมากกว่าการบังคับจ้างโดยที่นายจ้างไม่พร้อมครับ
1: เข้าใจประเด็นเรื่องความไม่พร้อมและเรื่องความปลอดภัยนะคะแต่ปัญหาคือพอระบบมันอนุญาตให้เอาเงินแก้ปัญหาได้เนี่ยมันก็ไม่เกิดแรงจูงใจในการสร้างความพร้อมในระยะยาวเลยค่ะ
3: อ่าฮะองค์กรต่างๆก็จะไม่รู้สึกว่าต้องอัปเกรดระบบเพื่อรองรับความหลากหลายใช่ไหมครับ
1: ใช่เลยค่ะทีนี้พอเราไปดูเสียงสะท้อนจริงๆจากโพสต์ในเพจเราจะเห็นเลยว่าปัญหาที่ใหญ่กว่าเรื่องที่บริษัทไม่อยากจ้างคือเรื่องของระบบจับคู่หรือ matching system ที่มันพังทลายอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะ
3: ยังไงครับมีคนมาคอมเมนต์เรื่องนี้ด้วยเหรอครับ
1: มีค่ะอย่างที่คุณกฤษณากองแสนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเล่าถึงงานวิจัยที่ไปคุยกับผู้บริหารฝ่าย CSR ของ Central World เลยนะคะ
3: โอ้โหข้อมูลจากคุณกฤษณาน่าสนใจมากครับเพราะมันตีแผ่อีกด้านของปัญหาเลยนายจ้างระดับองค์กรใหญ่อย่าง Central World บอกว่าเลยครับ
1: เขาบอกว่าพวกเขายินดีแล้วก็ต้องการรับคนพิการเข้าทำงานนะคะโดยเฉพาะคนที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่ทักษะด้าน AI เลยค่ะ
3: อ้าวแล้วปัญหาที่นายจ้างเจอคืออะไรล่ะครับในเมื่อเขาอยากจ้าง
1: ปัญหาคือพวกเขาไม่รู้จะไปหาคนเหล่านี้จากที่ไหนนะสิคะไม่มีการประสานงานหรือการนำเสนอข้อมูลจากหน่วยงานที่เป็นตัวกลางเลยว่ามีคนตาบอดหรือคนพิการที่มีศักยภาพสูงอยู่ที่ไหนบ้าง
3: นี่แหละครับที่ผมมองว่าน่าเสียดายมากๆ
1: ใช่ไหมล่ะคะเนี่ยแหละที่บอกว่าระบบมันมีปัญหามันเหมือนกับแบบเรามีสมาร์ทโฟนสเปคเทพอยู่ในมือเป็นเครื่องรุ่นล่าสุดประมวลผล AI ได้เร็วปรื๊ดเลยนะคะ
3: อ่ะฮะซึ่งก็เปรียบเหมือนตัวคนตาบอดที่มีทักษะสูงๆใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะแต่ปัญหาคือระบบสังคมเราดันไม่มีสายชาร์จไม่มีตัวกลางหรือหัวแปลงที่จะเอาสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ไปเสียบเข้ากับระบบเครือข่ายของบริษัทใหญ่ๆได้เมื่อตัวเชื่อมมันหายไปศักยภาพที่ซ่อนอยู่ก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์เลยค่ะ
3: การขาดตัวกลางนี้เป็นเรื่องที่น่าตั้งคำถามจริงๆครับว่าหน้าที่นี้ควรเป็นของใครกรมการจัดหางานสมาคมต่างๆหรือว่าองค์กรอิสระกันแน
1: ่นั่นน่ะสิคะใครควรจะเป็นคนทำเรื่องนี้
3: ในขณะที่ตลาดแรงงานโลกต้องการทักษะใหม่ๆอย่าง AI นะครับแต่ระบบข้อมูลแรงงานคนพิการของเราอาจจะยังหยุดอยู่กับกรอบอาชีพแบบเดิมๆแล้วก็ที่น่าตกใจแต่กว่าเรื่องของเอกชนหาคนไม่เจอคือเรื่องของหน่วยงานภาครัฐเองนี่แหละครับ
1: อ๋อเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยค่ะมีผู้ใช้ Facebook อย่างคุณวีนารามิตรแล้วก็คุณเอกชัยสงอุปการเข้ามาสะท้อนข้อมูลที่ตรงกันเลยนะคะ
3: เขาสะท้อนว่ายังไงครับ
1: เขาบอกว่าจริงๆแล้วรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานของรัฐเนี่ยที่เป็นคนออกกฎหมายนี้ควรจะต้องเป็นต้นแบบในการจ้างงานตามอัตราส่วนใช่มั้ยคะ
3: ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับรัฐออกกฎหมายก็ต้องทำเป็นตัวอย่างสิ
1: แต่ในความเป็นจริงภาคเอกชนกลับตื่นตัวแล้วก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายมากกว่าหน่วยงานรัฐซะอีกค่ะคุณเอกชัยยังพูดถึงว่าเรื่องนี้ท่านอาจารย์มนเทียนบุญตันเคยนำไปอภิปรายในสภามาแล้วด้วยนะคะเพื่อสะท้อนว่ารัฐสอบตกในเรื่องนี้ค่ะ
3: สอบตกเลยนะครับสาเหตุที่หน่วยงานรัฐมักจะสอบตกในกฎกติกาที่ตัวเองตั้งขึ้นเนี่ยมันมาจากกลไกที่ซับซ้อนของระเบียบราชการครับ
1: อ๋อระเบียบราชการมันเป็นยังไงหรอคะทำไมถึงรับยาก
3: คือการรับบุคลากรเข้าทำงานในหน่วยงานรัฐต้องผ่านระบบของกพ.ซึ่งรูปแบบการสอบหลายส่วนยังไม่เอื้ออำนวยหรือว่าขาดการออกแบบที่รองรับคนตาบอดครับ
1: อ่าฮะเข้าใจเลยค่ะแล้วมีอุปสรรคอย่างอื่นอีกไหมคะ
3: ยังมีระเบียบเรื่องการตรวจสุขภาพอีกครับที่ใบรับรองแพทย์บางครั้งกลายเป็นกำแพงกีดกันเพราะแพทย์อาจจะประเมินว่าความพิการนั้นเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานเดิมที่เขียนไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนเลยนะครับ
1: โหกลายเป็นว่ากฎหมายส่งเสริมการจ้างงานไปขัดแย้งกับระเบียบการรับราชการเสียเองเลยนะคะเนี่ย
3: ใช่ครับนี่คือความตลกร้ายของระบบเลยนะ รัฐออกกฎหมายมาตรา33บังคับเอกชนแต่รัฐเองกลับติดลมระเบียบกพ.ของตัวเอง
4: มันทำให้คนตาบอดและคนพิการหลายคนสูญเสียโอกาสในการมีความมั่นคงทางอาชีพแบบข้าราชการไปเลยนะคะและนอกเหนือจากเรื่องการเข้าทำงานไม่ได้แล้วเนี่ยยังมีอีกปัญหาที่บาดลึกทะลุโครงสร้างลงไปอีกค่ะ
3: ปัญหาอะไรอีกครับเนี่ยแค่นี้ก็เยอะแล้วนะ
4: นั่นคือความคิดเห็นจากคุณโนบอดี้ค่ะที่พูดถึงเรื่องการกดค่าแรง
3: อ๋อเรื่องค่าแรงคุณโนบอดี้ชี้ให้เห็นว่าปัญหาของมาตรา33หรือการจ้างงานโดยตรงเนี่ยคือนายจ้างหลายแห่งใช้กฎหมายนี้เป็นเครื่องมือในการลดต้นทุนครับ
4: ลดต้นทุนยังไงคะจ้างคนก็ต้องจ่ายเงินนี่นะ
3: ก็คือจ้างคนพิการด้วยฐานค่าแรงขั้นต่ำเสมอนะสิครับบางครั้งก็อิงจากค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดที่ถูกที่สุดในประเทศเสียด้วยซ้ำไม่ว่าคุณคนนั้นจะมีทักษะความสามารถสูงแค่ไหนก็ตามครับ
4: โหตรงนี้แหละที่เชื่อมโยงกับเรื่องทักษะ AI ที่เราคุยกันตอนแรกเลยค่ะลองคิดดูนะคะว่ามีคนตาบอดที่มีทักษะเขียนโปรแกรมขั้นสูงทำงานพัฒนาซอฟต์แวร์เทียบเท่าวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่ตลาดจ้างกันเดือนละ 4-50,000 บาทเลยนะ
3: อ่าฮะแล้วพอรับเข้ามาแล้วเป็นยังไงครับ
4: แต่พอบริษัทรับเข้ามาภายใต้โควต้าการจ้างงานตามกฎหมาย HR กลับจัดสรรงบประมาณให้อยู่ในหมวดโควต้าคนพิการแล้วจ่ายเงินเดือนแค่ระดับค่าแรงขั้นต่ำวันละ300กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะ
3: อื้อหือมันไม่ใช่การจ้างงานเพื่อดึงศักยภาพแล้วนะครับแบบนี้แต่มันคือการจ่ายเพื่อซื้อตัวเลขทางสถิติให้บริษัทผ่านเกณฑ์ประเมินตั้งหาก
4: ใช่ค่ะมันการตีความเจตนารมณ์ของกฎหมายที่บิดเบี้ยวมากเลยนะคะ
3: ถูกต้องครับกฎหมายกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อเป็นเส้นฐานไม่ให้เกิดการเอาเปรียบแต่หลายองค์กรกลับใช้เส้นฐานนั้นเป็นเพดานสูงสุดสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนให้คนพิการไปซะอย่างนั้น
4: คือแบบทำตามตัวอักษรของกฎหมายเป๊ะๆ เพื่อเลี่ยงการส่งเงินเข้ากองทุนใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา34แต่ในขณะเดียวกันก็สอบตกในเรื่องของหลักการความเท่าเทียมและคุณค่าของมนุษย์อย่างสิ้นเชิงเลยการกระทำแบบนี้เนี่ยยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่าทัศนคติของสังคมยังมองการจ้างงานคนพิการเป็นเรื่องของการสงเคราะห์หรือภาระทางกฎหมายมากกว่าครับ
4: ไม่ได้มองเห็นพวกเขาในฐานะทุนมนุษย์ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้องค์กรได้จริงๆเลยนะคะ
3: ใช่ครับน่าเสียดายศักยภาพมากๆ
4: พอเราเอาประเด็นทั้งหมดมากางดูนะคะตั้งแต่ความพยายามในการออกแบบมาตรา33 34 35เพื่อให้ยืดหยุ่นมาเจอกับปัญหาการจับคู่แรงงานที่ตัวกลางหายไปมาเจอกับหน่วยงานรัฐที่ติดล็อกระเบียบของตัวเอง
3: อ่าฮะ

0: หมดเลยค่ะ
1: เรื่องนี้ทิ้งข้อคิดที่สำคัญและอยากชวนให้ทุกคนกลับไปมองทบทวนกันใหม่นะครับคือในยุคที่เรามีเทคโนโลยีมี AI มีเครื่องมือมากมายที่ทำลายกำแพงข้อจำกัดทางร่างกายไปหมดแล้วเนี่ยคนตาบอดและคนพิการในปัจจุบันสามารถเรียนรู้พัฒนาทักษะและทำงานที่ซับซ้อนได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะศักยภาพพวกเขาไปไกลมากแล้ว
1: บางทีถ้าเรามองลึกลงไปความพิการที่แท้จริงอาจจะไม่ได้อยู่ที่สภาพร่างกายของบุคคลเหล่านั้นเลยนะครับ
0: อ้าวแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะคะ
1: แต่อาจจะอยู่ที่ระบบการจ้างงานของพวกเราต่างหากครับทั้งระบบระเบียบของรัฐที่แข็งชื่อขาดความยืดหยุ่นและกรอบความคิดขององค์กรที่มองไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงระบบเหล่านี้แหละครับที่พิการเพราะไม่ยอมปรับตัวและไม่สามารถก้าวทันศักยภาพของมนุษย์ที่พัฒนาไปไกลแล้วครับ
0: โอ้เป็นมุมที่สั่นสะเทือนความคิดแล้วก็ทำให้เราต้องหันกลับมาตั้งคำถามกับโครงสร้างรอบตัวจริงๆค่ะสำหรับผู้ฟังที่ติดตามและต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายสิทธิประโยชน์หรือกิจกรรมต่างๆของสมาคมค่ะ
1: ติดต่อได้ทางไหนบ้างครับ
0: สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044353452หรืออีกหนึ่งหมายเลขนะคะ0816162399ค่ะขอย้ำอีกครั้งนะคะ044353452หรือ0816162399ค่ะ
1: จดเบอร์กันไว้ได้เลยนะครับเผื่อมีข้อสงสัยเพิ่มเติม
0: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
3: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 เมกะเฮิรตซ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ให้คณะกรรมการกำหนดนโยบายกฎระเบียบมาตรการโครงการหรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐองค์กรเอกชนห้ามกระทำในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการการกระทำในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการให้หมายความรวมถึงการกระทำหรืองดเว้นกระทำการที่แม้จะไม่ได้มุ่งหมายให้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการโดยตรงแต่ผลของการกระทำนั้นทำให้คนพิการต้องเสียสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับเพราะเหตุแห่งความพิการนั้นด้วยการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผลทางวิชาการจารีตประเพณีหรือประโยชน์สาธารณะสนับสนุนให้กระทำได้ตามความจำเป็นและสมควรแก่กรณีไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมแต่ผู้กระทำการนั้นจะต้องจัดให้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาหรือรักษาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์แก่คนพิการตามความจำเป็นเท่าที่จะกระทำได้ตามมาตรา15แห่งพระราชบัญญัติคนพิการพุทธศักราช2550คนพิการที่จะได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทำในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการมีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการให้มีคำสั่งเพิกถอนการกระทำหรือห้ามมิให้กระทำการนั้นได้คำสั่งของคณะกรรมการให้เป็นที่สุดของการร้องขอตามวรรคหนึ่งไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ร้องในอันที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดต่อศาลที่มีเขตอำนาจโดยให้ศาลมีอำนาจกำหนดค่าเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินให้แก่คนพิการที่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมได้และหากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการนั้นเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงศาลจะกำหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษให้แก่คนพิการไม่เกิน4เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงด้วยก็ได้ตามมาตรา16แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550ในการใช้สิทธิตามมาตรา16แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการอาจขอให้องค์กรด้านคนพิการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ร้องขอหรือฟ้องคดีแทนได้การฟ้องคดีไม่ว่าคนพิการเป็นผู้ฟ้องเองหรือองค์กรด้านคนพิการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ฟ้องแทนให้ได้รับยกเว้นค่ารือชาธรรมเนียมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโทร023543388และขอขอบคุณข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
4: ทุกวิกฤตการณ์ผู้พิการได้รับผลกระทบมากกว่าผู้อื่นเสมอร่วมสนับสนุนโครงการผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้มีความรู้และมี

0: การทำเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืนณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครกำหนดพิธีทอดผ้าป่าวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569เวลา 9:59 น.จำนวน 100,000 กองกองละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-248-0555Line official @thaiblind email thaiblind.54@gmail.com
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224ส่ง

0: กลับมาช่วงที่สองของรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราออกอากาศสดกันทุกวันจากชั้น3อาคารนิสสันพิญญงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับออกอากาศสดจากชั้น3อาคารนิสสันพิญญงส่งไปที่ห้องส่งของวิทยุมจรนครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์นะครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุมจรนะครับแล้วก็รับฟังออนไลน์ได้ผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจรนครราชสีมานะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางของทางสมาคมนะครับเดี๋ยวเนื่องจากตอนนี้ผมติดประชุมของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนครมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดอยู่นะครับเดี๋ยวจะหยิบเป็นในเรื่องของเปิดภารกิจมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดที่ท่านบุญเลี้ยงได้กระทกได้ให้สัมภาษณ์ไว้แล้วก็หลังจากจบตรงนี้แล้วก็ขออนุญาตลาไปเลยนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
1: อ่ะเดี๋ยวมีอีกช่วงหนึ่งมาถึงช่วงอาสาเครือข่ายครับคุณผู้ชมอีกประมาณ10นาทีจากนี้ไปเนี่ยเราจะได้คุยกันถึงเรื่องภารกิจของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคนตาบอดใช่ไหมฮะอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวไปที่กองประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดที่นครราชสีมานะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
2: ผมพอดีน้องรัตนาไม่ว่างครับพอดีผมรองประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิต
1: ชื่อพี่อะไรเอ่ย
2: ชื่อบุญเลี้ยงไล่กระโทกครับ
1: พี่บุญเลี้ยงพี่บุญเลี้ยงไล่กระโทก
2: ครับผม
1: เล่าให้ฟังนิดนึงครับว่ากิจกรรมของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดณปัจจุบันเนี่ยเราทำอะไรบ้าง
2: นะครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมชื่อบุญเลี้ยงไล่กระโทกนะครับ
1: ครับผม
2: อดีตนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาตอนนี้ก็ได้จัดตั้งมูลนิธิขึ้นได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่3กรกฎาคมพ.ศ. 2561ซึ่งเป็นมูลนิธิตั้งขึ้นมาใหม
1: ่ครับ
2: คราวนี้วัตถุประสงค์ที่การทำมูลนิธิตรงนี้ก็คือว่านะครับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยก็คือมีคนตาบอดที่เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับ12,000กว่าคราวนี้การที่จะมีองค์กรเดียวเนี่ยนะครับที่จะพัฒนาคนตาบอดเนี่ยคงรับมือไม่ไหวจริงๆกับจำนวนคนตาบอดที่เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับคราวนี้ทางเราพวกเราก็มีแนวคิดว่าเราก็คงจะเพิ่มหน่วยงานที่จะมาช่วยกันรับผิดชอบก็เลยเป็นที่มาของการจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดขึ้นนะครับจัดเพียงแต่ว่าการทำงานตรงนี้คือกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมานั้นเป็นกิจกรรมที่เราเพิ่งเริ่มการได้รับการจดทะเบียนที่ผ่านมาคือโดดเด่นก็คือเราช่วยเหลือคนตาบอดหลายต่อหลายคนที่ผ่านการฝึกอบรมของสมาคมคนตาบอดมาแล้วครับแต่ว่าตัววันนี้หลายๆท่านก็นะครับอาจจะมีวัยที่สูงขึ้นแล้วสามารถออกไปไหนไม่ได้แล้วก็ที่ผ่านมานะครับโดดเด่นที่สุดเลยคือเราไปลงไปช่วยเหลือกับคนตาบอดหรือตาบอดซ้ำซ้อนนะครับไปสามารถที่จะ พัฒนาต่อได้แล้วก็ไปลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปแจกไปให้กำลังใจและผู้ตาบอดสูงวัยแล้วก็ประสานงานเรื่องทำประสานเรื่องเครื่องช่วยฟังด้วยนะครับ กับคนตาบอดสูงวัยที่เกิดอาการหูตึงอะไรกันเนี้ยตาบอดด้วยหูตึงด้วยอะไรประมาณนี้ครับจะมีชีวิตค่อนข้างยาก
1: ครับ
2: แล้วก็ที่ผ่านมาวัยนี้เราก็นะครับเราก็นำถุงยังชีพไปมอบให้ทางคนพิการที่อยู่อำเภอวังน้ำเขียวนะครับมีอยู่10เคสนะครับเป็นคนตาบอดและตาบอดซ้ำซ้อนเหมือนกันอันนี้ก็คือเราก็ช่วยเหลือและให้กำลังใจกับคนตาบอดที่อยู่วังน้ำเขียวแล้วก็ได้รับการประสานงานดีมากจากองค์กรท้องถิ่นเลยนะครับไม่ว่าเทศบาลหรืออบต.หรือผู้ใหญ่บ้านหรืออสม.ต่างๆเขาร่วมมือดีมากนะครับก็ที่ผ่านมาก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ขณะนี้เราก็นะครับมีแคมเปญนะครับมีแคมเปญว่าเราจะช่วย เหลือให้กับช่วยเหลือคนตาบอดที่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาตามท้องถิ่นนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มต้นประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นแล้วเอาเทศบาลอบต.เนี่ยสร้างความเข้าใจว่าคนตาบอดเนี่ยนะครับต้องได้รับการพัฒนาเนื่องจากการประสานงานที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือส่วนหนึ่งแต่ไม่เยอะเท่าไหร
1: ่ครับ
2: แต่เนี้ยการประสานงานตรงนี้ครับมันมีอุปสรรคว่าไม่ได้รับความมือสักเท่าไหร่เนี่ยคนตาบอดในพื้นที่นั้นๆเราก็ไม่สามารถที่จะลงมือที่ไปได้เราก็จะสร้างความมั่นใจต่อไปว่าคนตาบอดต้องรับการพัฒนาต้องรับการพัฒนาคนตาบอดเนี่ยหนึ่งจะไม่เป็นภาระต่อครอบครัวไม่เป็นภาระต่อสังคม
1: ครับ
2: เพราะคนตาบอดที่รับการพัฒนาแล้วสามารถช่วยเหลือดูแลพัฒนาตัวเองสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระได้ครับอันนี้คือประโยชน์ที่คนตาบอดคนตาบอดและสังคมจะได้รับ
1: พี่บุญเลี้ยงครับเมื่อกี้พี่บุญเลี้ยงบอกว่ามันมีบางส่วนเนาะที่ลงไปช่วยแล้วมันมีอุปสรรคติดขัดเนี่ยไม่ได้รับความร่วมมือเนี่ยอุปสรรคที่ว่านี่มันเป็นยังไงครับ
2: ก็
1: อย่างเช่น
2: เมื่อตอนที่ผมเป็นนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็คือนำหนังสือนะครับเวียนไปถึงองค์กรต่างๆนะครับหน่วยงานท้องถิ่นนะครับว่าทางอบต.เทศบาลเนี่ยนะครับประมาณ30กว่าองค์กรที่ส่งหนังสือไปว่าเราจะมีโครงการที่จะพัฒนาคนตาบอดช่วงนั้นถ้าจำไม่ผิดนะครับก็คือเราพัฒนาเรื่องการฝึกอาชีพนวดให้กับคนตาบอดเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วก็การฝึกไม่เท้าขาวให้คนตาบอดสองเคสสองโครงการนี้ครับก็ได้รับการตอบรับมา3องค์กรจาก30กว่าองค์กรซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมาก
1: คือเราขอความช่วยเหลือองค์กรยังไงใน30องค์กรนี้คือให้สำรวจให้แหละครับว่ามีใครบ้างที่จะต้องเข้ามาร่วมอะไรแบบนี้ฮะ
2: คือยังไงครับคือยังไงครับคือองค์กรท้องถิ่นนะเมื่อเทศบาลอบต.เนี่ยเขามีข้อมูลคนพิการอยู่แล้วนะว
1: ่า
2: คนตาบอดมีเท่าไหร่คนพิการเคลื่อนไหวมีเท่าไหร่เงี้ยอันนี้เราก็ต้องขอความร่วมมือกับหน่วยงานเหล่านี้ครับซึ่งเขามีข้อมูลอยู่แล้วว่าเราทางสมาคมเรามีโครงการดีๆอย่างเงี้ยให้กับคนตาบอดหนึ่งเรานำคนตาบอดในท้องถิ่นเนี่ยประสานให้คนตาบอดเข้าร่วมโครงการกำใช้ไม้เท้าขาวเนี่ยถือว่าเป็นทักษะเริ่มต้นถือว่าเป็นใบเบิกทางใบแรกให้กับคนตาบอดซึ่งถ้าเขาฝึกทักษะตรงนั้นได้แล้วเนี่ยเขาสามารถดูแลตัวเองได้พัฒนาตัวเองได้สามารถใช้ชีวิตอิสระโดยที่ไม่ต้องมีพี่เลี้ยงหรือผู้ดูแลต่อไปนะครับคราวนี้การทำความเข้าใจตรงนี้คือเราเป็นองค์กรที่เขาเรียกว่าเราประสานไปปั๊บเนี่ยเหมือนว่าเขายังไม่เชื่อมั่นว่าทางสมาคมเนี่ยจะเป็นองค์กรที่พัฒนาได้จริงนะครับก็ได้รับความร่วมมือน้อยมากเนี่ยครับ
1: ครับ
2: อันนี้ก็เห็นมันมีเคสตัวอย่าง2ตัวอย่างนะผมก็จะสื่อได้ไหมครับตรงนี
1: ้ลองเล่าให้ฟังครับผมอยากเห็นภาพเหมือนกันว่าโอเคตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเราทำได้จริงหรือเปล่ากับโครงการที่เข้าไปเสนอใช่ไหมครับอย่างนั้นเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ในการต้องส่งเข้ามาดูใช่ไหมส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูสิใช่ไหมว่าเราทำได้หรือเปล่า
2: ใช่ครับอันนี
1: ้
2: คราวเนี้ยมีเคส2เคสเนาะที่จะเล่าไล่ฟังเป็นตัวอย่างก็คือมีคณะทีมงานขุดค้นหาคนตาบอดเพื่อจะมาพัฒนาด้านการศึกษาด้านอาชีพเนี่ยครับมีทีมงาน1ลงไปก็ไปเจอ2เคสเคสเนี่ยเป็นคนตาบอดที่มีผู้ปกครองดูแลเหมือนเคสที่2เหมือนกัน
1: ครับ
2: เคสแรกไปถึงเนี่ยก็บอกว่าก็แนะนำตัวเองนะครับว่ามาจากหน่วยงานอะไรแล้วก็จะนำคนตาบอดไปพัฒนาแบบไหนอย่างไร คือเขาถ้าคนตาบอดไปศึกษาเนี่ยเขาจะนำมาเข้าโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา
1: ครับ
2: ถ้าอยู่เกินไปเรียนแล้วเนี่ยเขาจะให้เรียนการศึกษานอกโรงเรียนนะครับจากนั้นก็ฝึกอาชีพให้ด้วยนะครับก็คืออาชีพนวดไทยเพื่อสุขภาพก็จะฝึกอาชีพอย่างนี้ให้ด้วย
1: ครับ
2: คราวนี้คนตาบอดคนแรกเนี่ยก็บอกว่าไม่อยากไปอันนี้ปัญหาแรกนะครับ1ไม่อยากไปแต่ว่าผู้ปกครองดูแลเนี่ยอยากให้มาอยากให้ไปแต่คนตาบอดเองไม่อยากไป
1: ครับ
2: เป็นนักมาเคสที่2เหมือนกันเคสที่2เนี่ยคือก็ในเดียวกันเลยแต่ว่าคนตาบอดอยากไปแต่พ่อแม่ไม่ให้ไป
1: สลับกัน
2: มาสลับกันครับก็พ่อแม่ไม่ให้ไปเป็นนี้บอกว่ากูรักคนขอโทษนะครับถ้าพ่อแม่ไม่มีมึงก็เหงาอยู่กับใครกูห่วงรักมึงอะไรห่วงมึงประมาณนี้ครับถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านเนาะ
1: ครับ
2: คราวนี้คณะเนี้ยคือไม่รักความพยายามก็ครั้ง2ลงไปก็รับความตอบเหมือนเดิมครั้ง3ลงไปก็รับเขาไม่รับความพยายามจนกระทั่งว่ามีอยู่ครั้งหนึ่ง ก็ไปเหมือนเดิมเนี่ยแหละครับคนตาบอดเคสแรกก็ยังไม่เปิดใจเหมือนเดิมแต่พ่อแม่ให้มา
1: ครับ
2: ไม่เปิดใจคราวนี้เคสที่สองเนี่ยก็คือพ่อแม่อ่อนใจแล้วอันเนี้ย
1: ฮะ
2: พ่อแม่ใจอ่อนให้ไปแต่ว่าครั้งก่อนนู้นน่ะคือไปฝึกอาชีพกรุงเทพนะครับการฝึกอาชีพที่ในตัวเมืองโคราชเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ก็เลยส่งไปกรุงเทพไปฝึกนวดระหว่างนวดเนี่ยนะครับคนทำแบบเขาดีใจมากเลยเขาไม่ได้เจอเพื่อนเจอเพื่อนไม่ได้เรียนนวดอย่างเดียวนะครับทางองค์กรนั้นเขาก็ฝึกไม้เท้าขาวฝึกการใช้ชีวิตประจําวันฝึกอะไรต่างๆให้คนตาบอดสามารถดูแลตัวเองได้นะครับหลังจากนั้นเขาก็มีเพื่อนที่ไปอบรมด้วยกันค
1: ุ
2: ยกันว่าแลกเปลี่ยนความคิดกันเขาก็คุยกันต่อว่าเฮ้ยถ้าเราจบนวดแล้วเนี่ยเราจะไปรับจ้างที่ไหนเพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยรู้จักคนหนึ่งที่เป็นร้านนวดที่ก็เปิดอยู่แล้วเขาต้องการมานวดต่อฝึกอบรมจบแล้ว
1: ก็มีช่องทางการทำงานต่อ
2: ใช่ครับเขาจะมีช่องทางทำงานต่อหลังเรียนจบแล้วเขาก็ไปทำงานปั๊บคนนี้ไปนวดคนแรกเขาได้100 บาทได้100 บาทก็ดีใจมากเลยที่เป็นคนตาบอดที่สามารถทํางานได้ตัวเองได้น้ําพักน้ําแรงของตัวเองเขาดีใจมากโทรไปบอกแม่โทรไปบอกแม่ฉันได้เงินแล้วนะแม่ก็ดีใจมากเลยคันเนี้ยทีนี้หลังจากนั้นก็ทํางานไปเรื่อยๆทํามา1เดือนสมัยนั้นนะครับก็ได้10,000 กว่าบาทเลยนะ
1: ครับ
2: จะประมาณ10,000 กว่าบาทเขาก็ดีใจมากเลยโทรบอกแม่ครับฉันได้10,000 กว่าบาทแล้วเนี่ยฉันจะโอนให้แม่นะฉันเอาไว้ใช้สัก2,000เพราะว่าที่นี่มันมีข้าวกินมันมีที่พักอาศัยโดยที่ไม่ต้องจ่ายอยู่แล้ว
1: ครับ
2: แม่ดีใจมากเลยนะครับวันนี้หลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยแม่ดีใจมากได้เงินเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นที่ลูกตาบอดทำงานส่งให้ทุกเดือนเลย
1: ครับ
2: รู้ไหมว่าคนข้างบ้านของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนตาดีเขามาบอกว่าลูกแกไปไหนเออลูกกูไปทำงานแล้วก็ส่งให้เดือนละหมื่น
1: อ
2: ่ะอุ้ยทำไมต่างจากลูกฉันตื่นทำไมมันขี่มอเตอร์ไซค์แว่นๆทุกวันเธอขอเงินเติมเงินทุกวันฉัน
1: ไ
2: ม่กับลูกดีแต่ว่าลูกแกเป็นคนตาบอดทำไมดีกับลูกฉันจัง
1: นี
2: ่เป็นพ่อเทียบเนี่ยครับ
1: เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนในชุมชนรอบข้างด้วย
2: ใช่ครับใช่ครับอันนี้หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพ่อแม่เนี่ยคือคิดถึงลูกแหละ
1: ครับ
2: ลูกก็จะคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านแหละครั้งนี้ช่วงสงกรานต์อยากกลับบ้านอยากมาไหว้พ่อไหว้แม่กับพ่อแม่ไม่ให้มาซะอีกอันเนี้ยคือพ่อแม่เดิมทีไม่ให้ออกเวลาลูกจะเข้าบ้านไม่ให้เข้า
1: ไปมาอ้าวทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้ว
2: ครับ
1: เ
2: ป
1: ็
2: นพ่อแม่ที่ไม่ให้เข้าบ้านคือเป็นห่วงช่วงสงกรานต์นะกลัวเกิดอันตรายเวลาเดินทางกลับบ้านครับก็นี่ก็เลยเป็นที่มาว่าคนที่เปิดใจเป็นผู้ปกครองก็ดีหรือผู้นำชุมชนนะครับที่มีคนพิการอยู่ในชุมชนของท่านหรือพ่อแม่เนี่ยขอให้ท่านเปิดใจเถอะครับเพราะว่าทางสมาคมทางมูลนิธิเนี่ยคือเป็นหน่วยงานที่จะต้องพัฒนาคนตาบอดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่แล้วครับนี่ก็ฝากตรงนี้เพื่อทุกองค์กรนะครับที่เป็นองค์กรท้องถิ่นที่มีคนตาบอดที่มีคนพิการยันท้องถิ่นอยู่แล้วนะพยายามนะครับพูดให้เข้าใจว่าเรามีองค์กรที่จะพัฒนาคนตาบอดอยู่แล้วนะครับท่าน
1: ครับผมและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ได้พูดกันไปคือตอบได้ทุกคำถามแล้วจริงๆว่าท้ายที่สุดเนี่ยตรงเนี้ยมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งเป็นจังหวัดที่มีคนตาบอดเยอะที่สุดในประเทศไทยนี่นะครับมีมูลนิธินี้ในการที่จะช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเองหรือการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อให้คนตาบอดเหล่านั้นเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างได้อย่างราบรื่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีเงินมีทองใช้เลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวได้ด้วยนะฮะวันนี้ขอบพระคุณพี่บุญเลี้ยงมากๆครับ
2: ครับขอบคุณ
1: ที่มาเล่าให้ฟังแล้วก็บอกเห็นภาพจริงๆว่ามันเกิดประโยชน์อย่างไรบ้างผมเพียงแค่ทุกคนเปิดใจให้กันไม่ว่าจะเป็นคนพิการเองคนตาบอดเองหรือว่าคนที่เป็นครอบครัวแล้วก็จะเห็นว่าสิ่งที่ทำลงไปเนี่ยมันเกิดประโยชน์จริงๆนะครับขอบพระคุณมากครับพี่บุญเลี้ยงครับ
2: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: เขารู้แล้วว่าเป็นใครนะคะพอมาปีที่2แล้วน้องทายผิดนะคะว่าร้องเพลงเร็วนะเอาเพลงช้าๆก่อนนะคะสัก1 1 2

0: จ๊กุ้งไม่มา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดยะลาเสริมแกร่งครูชายแดนใต้พัฒนาศักยภาพครูแนะแนวเสริมพลังเด็กและเยาวชนที่โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลสอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวเพื่อเสริมพลังเด็กและเยาวชนด้วยกระบวนการโคชชิ่งและจิตวิทยาวัยรุ่นโดยมีดร.สมพงษ์พละชัยศึกษาธิการจังหวัดยะลาผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาหัวหน้าส่วนราชการคณะวิทยากรและครูแนะแนวจำนวน150คนเข้าร่วมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลาดำเนินโครงการดังกล่าวระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2569เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะของครูแนะแนวในการดูแลเด็กและเยาวชนผ่านหลักจิตวิทยาวัยรุ่นอย่างถูกต้องเหมาะสมและลึกซึ้งพร้อมส่งเสริมให้ครูแนะแนวสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการโคชชิ่งอย่างมีประสิทธิภาพในการแนะแนวการเรียนรู้เป้าหมายชีวิตและการดำเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนการพัฒนาครูแนะแนวมีความสำคัญในการทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาผู้ชี้แนะแนวทางชีวิตและเป็นพลังสำคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะการเสริมสร้างทักษะชีวิตการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมในบริบทที่ซับซ้อนครูแนะแนวจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านจิตวิทยาวัยรุ่นควบคู่กับทักษะการสื่อสารรับฟังการให้คำปรึกษาเพื่อให้สามารถดูแลผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ครูเข้าถึงเข้าใจพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างแท้จริงสำหรับการอบรมมีการให้ความรู้ด้านพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กการให้คำปรึกษาการประสานส่งต่อการเรียนรู้ด้านจิตวิทยาวัยรุ่นและการฝึกโคชชิ่งรวมทั้งกิจกรรมแนแนวชีวิตและอาชีพเพื่อเสริมสร้างทักษะการดูแลและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนกรวดน้ำ
9: อ้าวตักบาตรกันเสร็จแล้วเหรอครับ
10: ใช่วันนี้ใจดีลงมาช่วยพี่พอเตรียมของตักบาตรตั้งแต่เช้าไม่เหมือนดีใจหรอกมัวแต่นอนหลับไม่รู้เรื่องเลย
9: ว้าดีใจตื่นสายนิดหน่อยเองตั้งใจว่าจะตักบาตรด้วยพี่พอกับใจดีไม่เห็นปลุกกันเลย
10: ใครบอกว่าไม่ปลุกปลุกแต่ไม่ตื่นสิไม่ว่า
8: เลิกต่อปากต่อคำกันเถอะจ้ามากรวดน้ำกันดีกว่า
9: เอ๊พี่พดเทน้ำทิ้งทำไมล่ะครับ
8: ไม่ได้เทน้ำทิ้งจ้ะเขาเรียกว่ากรวดน้ำเป็นการเทน้ำลงดินเพื่อให้แม่พระธรณีนำกุศลผลบุญนี้ไปสู่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
10: เห็นไหมดีใจชอบตื่นสายไม่ค่อยได้ตักบาตรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลย
8: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบตนำเครือข่ายไทยพุทธชายแดนใต้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชศึกษาพหุวัฒนธรรมภาคกลางเมื่อวันที่4พฤษภาคม2569กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมนำเครือข่ายไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมศึกษาดูงานแหล่งชุมชนต้นแบบพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคกลางระหว่างวันที่4-9พฤษภาคม2569โดยในเวลา 7:30 นนางสาวขวัญจิตเคียงตระกูลผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนสอบต.เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านศาสนาและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะระดับชายแดนภาคใต้ประจำปี2568นักเรียนจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และครูจำนวน42คนทั้งนี้ในวันที่5พฤษภาคม2569คณะมีกำหนดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนสร้างประสบการณ์ตรงและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English please
6: Express One
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนติดสินบนเจ้าหน้าที
13: ่พี่ไม้นั่นรถเราโดนตำรวจล็อกล้อนี่เขากำลังเขียนใบสั่งแล้ว
14: แย่แล้วพี่ว่าเธอเอาเงินไปให้ตำรวจก่อนแล้วบอกเขาว่าขอปรับตรงนี้เลยดีกว่า
13: จะดีเหรอพี่มันผิดกฎหมายไม่ใช่หรอ
15: ใช่ค่ะหากไม่อยากมีความผิดอย่าคิดติดสินบนแก่เจ้าหน้าที่นะคะหลายคนที่ใช้รถใช้ถนนหากทำผิดกฎจราจรถ้าพยายามจะให้เงินเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแลกเปลี่ยนกับการไม่ถูกเขียนใบสั่งหรือพยายามจูงใจให้เจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยต่อหน้าที่หากถูกจับจะต้องจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนั้นหากรับเงินสินบนก็จะมีความผิดและได้รับโทษเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นเราทุกคนมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมโดยการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมายกันดีกว่านะคะ
14: พี่ตำรวจครับไม่ทราบว่าสถานีตำรวจที่ต้องไปเสียค่าปรับเนี่ยอยู่ไกลมั้ยครับผมพร้อมจ่ายค่าปรับอย่างถูกกฎหมายแล้วครับ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบตนำนักเรียนต้นแบบครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านเรียนรู้เกษตรพอเพียงเสริมทักษะจริงณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นำนักเรียนต้นแบบในโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านทุนวรเกษตรเมธีจำนวนทั้งสิ้น54คนครอบคลุมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6และระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้านการเกษตรกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง8พฤษภาคม2569ณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสงตำบลนาโพอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนต้นแบบได้เรียนรู้การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ต้นแบบตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างรอบด้านทั้งด้านองค์ความรู้ทักษะพื้นฐานด้านการเกษตรการทำงานเป็นทีมตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรและชุมชนในพื้นที่ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันและในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเหตุสุดวิสัยหรือจงใจประมาทเลินเล่อคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีของพันโทเก่งกาจข้าราชการทหารได้ขับรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปประชุมระหว่างเดินทางได้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายเนื่องจากสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์และได้หักรถยนต์หลบทำให้เฉี่ยวชนกับรถยนต์ของคู่กรณีที่แล่นสวนทางมาต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้แก่ทหารผู้เสียชีวิตตามมติของคณะกรรมการพิจารณาปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินเพราะเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทหารผู้นั้นเองถือเป็นการเสียชีวิตจากการกระทำความผิดตามข้อ8ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินพ.ศ. 2529หลังจากภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายทหารผู้เสียชีวิตอุทธรณ์คำสั่งและผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งเดิมภรรยาของพันโทเก่งกาจจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการตายของพันโทเก่งกาจเป็นเหตุสุดวิสัยมิใช่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเมื่อเสียชีวิตขณะไปประชุมซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าซึ่งโดยภาวะวิสัยและพฤติการไม่อาจคาดเห็นหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นหรือเพราะเหตุสุดวิสัยและไม่ปรากฏว่าพันโทเก่งกาจผู้เสียชีวิตขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงเกินสมควรหรือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดังนั้นพฤติการจึงเชื่อได้ว่าอุบัติเหตุเกิดจากสุนัขคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่สั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้กับพันโทเก่งกาจข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายกอบต.คลองเคียนจังหวัดพังงาพาทัวร์ในทะเลอ่าวพังงาแหล่งท่องเที่ยวสุดอเมซิ่งที่ท่าเรือบ้านคลองเคียนตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงานายอุทิศมัชชาเวชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียนนำคณะลงเรือไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทะเลอ่าวพังงาในพื้นที่คลองเคียนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมานานแล้วและจุดท่องเที่ยวที่กำลังเป็นกระแสสนใจเพื่อสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้จักมากยิ่งขึ้นจะได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวบ้านในชุมชนสำหรับแหล่งท่องเที่ยวในตำบลคลองเคียนมีจำนวนหลายจุดด้วยกันประกอบด้วยจุดชมวิวเสม็ดนางชีและเกาะห้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีนักท่องเที่ยวมาเยือนแต่ละวันเป็นจำนวนมากทั้งชมวิวและมาพักผ่อนที่เสม็ดนางชีส่วนนักท่องเที่ยวเดย์ทริปนิยมมาพายเรือเล่นที่เกาะห้องและยังมีเกาะละวะใหญ่อีกจุดท่องเที่ยวที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันนอกจากนั้นยังมีถ้ำนกกระเรียนภายในมีหินรูปร่างแปลกคล้ายหัวนกกระเรียนถ้ำโกงกางถ้ำค้างคาวและถ้ำไอศกรีมและยังมีอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่เขาพระอาจเท่าจะมีภาพเขียนสีโบราณอยู่บนหน้าผาด้านทิศตะวันตกของภูเขาอยู่ทั้ง4จุดบางภาพเป็นภาพสัตว์เช่นปลากุ้งบางภาพก็มีขนาดใหญ่มากมองดูคล้ายกับภาษาโบราณหรืออาจจะเป็นสัญลักษณ์อะไรก็ได้และบางภาพก็เริ่มเลือนลางหายไปตามกาลเวลาขณะที่เชิงเขานั้นคือสุสานหอยที่มีซากเปลือกหอยทับถมกันเป็นชั้นๆนับล้านตัวสำหรับการมาท่องเที่ยวในทะเลอ่าวพังงาในคลองเคียนนั้นสามารถติดต่อเรือนำเที่ยวของชาวบ้านได้ที่ท่าเทียบเรือบ้านคลองเคียนและท่าเรือชุมชนบ้านหินร่ม
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414
6: สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนเบียดบังทรัพย์ผู้อื่น
13: คุณทนายคะ
14: ครับ
13: ดิฉันจะทำยังไงดีคะลูกชายอ่ะไปลงขันทำร้านอาหารกับเพื่อนแต่กลายเป็นว่าเพื่อนเขาอ่ะเอาทั้งร้านแล้วก็ข้าวของในร้านยึดไปเป็นของตัวเองหมดเลยค่ะดิฉันสามารถทำอย่างไรได้บ้างคะ
14: แสดงว่ามีการเบียดบังทรัพย์แล้วแหละครับ
13: อะไรคือเบียดบังทรัพย์คะคำเข้าใจยากจังเลยค่ะ
15: การเบียดบังทรัพย์หรือการยักยอกทรัพย์คือการที่คนคนหนึ่งครอบครองทรัพย์สินของคนอื่นแล้วเอาทรัพย์สินนั้นมาเป็นของตนเองโดยทุจริตค่ะต้องได้รับโทษทางกฎหมายคือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับเงินไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งจะมีหลากหลายความผิดเช่นการครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือมีคนอื่นเป็นเจ้าของร่วมแล้วเอาทรัพย์นั้นมาเป็นของตนเองหรือมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นกรณีของลูกชายเจ๊จุ๋มที่ไปลงหุ้นทำร้านอาหารกับเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนมีการวางแผนเพื่อยักยอกทรัพย์ที่เป็นหุ้นธุรกิจและยึดกิจการร้านอาหารไปครอบครองกรณีแบบนี้เรียกว่าการเบียดบังทรัพย์นั่นเองค่ะ
13: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่ากรณีของลูกดิฉันเนี่ยสามารถที่จะฟ้องร้องเรื่องการยักยอกทรัพย์ได้สินะคะ
14: ครับผม
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสงขลาสืบสานบุญเดือน6สมโภชพ่อเฒ่านอนรองผู้ว่าสงขลามอบถ้วยรางวัลมโนราประชันโรงส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้สู่ความยั่งยืนณวัดจะทิ้งพระตำบลจะทิ้งพระอำเภอสะทิ้งพระจังหวัดสงขลานายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลแก่คณะมโนราที่ชนะเลิศจากการประกวดแข่งขันภายในงานสืบสานประเพณีบุญเดือน6สมโภชพ่อเฒ่านอน1087ปีซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคใต้ให้คงอยู่สำหรับการประกวดมโนราประชันโรงในครั้งนี้มีคณะเข้าร่วมแข่งขันจำนวน2คณะได้แก่คณะโนราสุนันทาดาราศิลป์จังหวัดสงขลาและคณะป๊อปน้อยดาวรุ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางความสนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมชมอย่างเนืองแน่นสะท้อนถึงเสน่ห์ของศิลปะการแสดงโนราซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้อันทรงคุณค่างานประเพณีบุญเดือน6ณวัดจะทิ้งพระถือเป็นงานสำคัญของอำเภอสะทิ้งพระที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการสมโภชพ่อเฒ่านอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธามาอย่างยาวนานกว่า 1,000 ปีควบคู่กับการจัดกิจกรรมทางศาสนาและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอาทิการแสดงมโนราประชันโรงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสร้างสีสันและความภาคภูมิใจให้กับท้องถิ่นอย่างยิ่ง
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนหลังคา
9: เก้าเต็มเมื่อกี้เธอขึ้นไปทำอะไรบนหลังคา
10: ไม่ได้ไปทำอะไรหรอกขึ้นไปดูหลังคามาเพราะเกิดสงสัยว่าทำไมเรียกหลังคาเขาทำด้วยหญ้าคาหรือเปล่า
9: แหมวันนี้ก้าวแต้มฉลาดขึ้นนะรู้จักสงสัยรู้จักสังเกต
10: วันก่อนเนี่ยฉันได้ยินพี่เก่งเขาบอกว่าเด็กฉลาดต้องขี้สงสัยต้องอยากรู้ฉันก็อยากเป็นแมวฉลาดบ้างอ่ะสิ
9: ดีแล้วหัดช่างสังเกตช่างสงสัยแล้วก็ช่างถามก็จะได้ความรู
10: ้แล้วทำไมเรียกว่าหลังคาล่ะ
9: แต่ก่อนหลังคาของบ้านคลุมด้วยหญ้าคาก็เรียกว่าหลังคา
10: แล้วถ้าใช้กระเบื้องคลุมต้องเปลี่ยนเป็นหลังกระเบื้องไหม
9: เรียกแล้วก็เรียกเลยจ้ะถึงจะเปลี่ยนเป็นกระเบื้องหรืออย่างอื่นคลุมก็ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อคงเรียกว่าหลังคาตามเดิมจ้ะ
8: คำเรียกชื่อสิ่งต่างๆเป็นภาษามีประวัติเป็นวัฒนธรรมที่สั่งสมมาแต่โบราณไม่ต้องเปลี่ยนชื่อไปตามสิ่งใหม่ๆ
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลาเสริมแกร่งครูชายแดนใต้พัฒนาศักยภาพครูแนแนวเสริมพลังเด็กและเยาวชนที่โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลสอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแนแนวเพื่อเสริมพลังเด็กและเยาวชนด้วยกระบวนการโคชชิ่งและจิตวิทยาวัยรุ่นโดยมีดร.สมพงษ์พละชัยศึกษาธิการจังหวัดยะลาผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาหัวหน้าส่วนราชการคณะวิทยากรและครูแนแนวจำนวน150คนเข้าร่วมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลาดำเนินโครงการดังกล่าวระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2569เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะของครูแนแนวในการดูแลเด็กและเยาวชนผ่านหลักจิตวิทยาวัยรุ่นอย่างถูกต้องเหมาะสมและลึกซึ้งพร้อมส่งเสริมให้ครูแนแนวสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการโคชชิ่งอย่างมีประสิทธิภาพในการแนแนวการเรียนรู้เป้าหมายชีวิตและการดำเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนการพัฒนาครูแนแนวมีความสำคัญในการทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาผู้ชี้แนะแนวทางชีวิตและเป็นพลังสำคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะการเสริมสร้างทักษะชีวิตการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมในบริบทที่ซับซ้อนครูแนแนวจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านจิตวิทยาวัยรุ่นควบคู่กับทักษะการสื่อสารรับฟังการให้คำปรึกษาเพื่อให้สามารถดูแลผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ครูเข้าถึงเข้าใจพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างแท้จริงสำหรับการอบรมมีการให้ความรู้ด้านพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กการให้คำปรึกษาการประสานส่งต่อการเรียนรู้ด้านจิตวิทยาวัยรุ่นและการฝึกโคชชิ่งรวมทั้งกิจกรรมแนแนวชีวิตและอาชีพเพื่อเสริมสร้างทักษะการดูแลและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าทางวนคำว่าทางวนเขียนทอทหารไม่หันอากาศงองูวอแหวนลอลิงบางแห่งเขียนสะกดด้วยตัวนอหนูแทนตัวลอลิงก็มีคำว่าทางวนเป็นคำโบราณและมักใช้ในคำประพันธ์มีความหมายว่ากังวลห่วงใยในเรื่องเพชรมงกุฎคำฉันของหลวงธรรมาภิมลใช้คำนี้ตอนพระเพชรมงกุฎขอร้องให้พุทธสีผู้เป็นพี่เลี้ยงใช้กลอุบายช่วยให้พระองค์ได้เชยชมภรรยาของชายที่เดินทางสวนมาโดยไม่ทรงฟังคำทัดทานของพี่เลี้ยงว่าไม่ควรเกี่ยวข้องกับภรรยาของผู้อื่นพระเพชรมงกุฎกล่าวว่าแม้พี่จะทัดทานบ่มิพาระทังวนเลงเล่หาเกียรติกลนฤกอบนการุณ
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบตนำเครือข่ายไทยพุทธชายแดนใต้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชศึกษาพหุวัฒนธรรมภาคกลางเมื่อวันที่4พฤษภาคม2569กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมนำเครือข่ายไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพร้อมศึกษาดูงานแหล่งชุมชนต้นแบบพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคกลางระหว่างวันที่4ถึง9พฤษภาคม2569โดยในเวลา 7:30 น.นางสาวขวัญจิตเคียงตระกูลผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนสอบต.เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านศาสนาและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะระดับชายแดนภาคใต้ประจำปี2568นักเรียนจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และครูจำนวน42คนทั้งนี้ในวันที่5พฤษภาคม2569คณะมีกำหนดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนสร้างประสบการณ์ตรงและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English please
6: Please press 1.
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
12: ตอนเครื่องใช้ในการกินหมากพลู
13: ของพวกนี้คืออะไรเหรอสีสว่าน
12: ถ้าอยากรู้ก็คอยดูสิเหมียว
14: เอาจะแมวเหมียวกินหมากกับยายไหม
15: เหมียว
14: ฮ่าฮ่าฮ่ากลัวแล้วจะแมวอ้วน
12: ทำอะไรจ๊ะที่อยู่ในพานนั้นก็คือเครื่องใช้ในการกินหมากพลูจ้ะสำหรับตระเตรียมหมากพลูให้พร้อมที่จะกินจ้ะ
16: หน้าตาแปลกจังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมีอะไรบ้างเนี่ย
12: เครื่องใช้ชิ้นแรกคือเชี่ยนหมากหรือเรียกสั้นๆว่าเชี่ยนเป็นภาชนะรูปทรงคล้ายอ่างป้อมๆแต่เตี้ยมีฝารูปคล้ายถาดปิดข้างบนเชี่ยนบนฝาเชี่ยนมีจอกใส่หมากซองใส่พลูเต้าปูนตลับใส่ยาเส้นทั้งยาจืดยาฉุนภาชนะสำหรับใส่เครื่องใช้การกินหมากกินพลูนี้บางทีใช้ภาชนะอย่างพานก็มีเรียกว่าพานหมากในเชี่ยนหมากหรือพานหมากต้องมีเต้าปูนเต้าหนึ่งใส่ปูนแดงหล่อน้ำไว้ไม่ให้ปูนแห้งกับมีไม้ควักปูนเล่มหนึ่งเชี่ยนหมากสำรับหนึ่งมักต้องมีตลับคือภาชนะชนิดหนึ่งตลับแต่ละลูกใช้ใส่ยาจืดยาฉุนและการพลูนอกจากตลับ3ลูกเป็นสำรับนี้แล้วยังมีตลับลูกขนาดเล็กเป็นพิเศษใช้ใส่สีผึ้งหอมสำหรับสีปากร่วมอยู่ในเชี่ยนหมากอีกด้วยในเชี่ยนหมากมีจอกสำหรับใส่หมากดิบสดที่เจียนแล้วหรือหมากดิบแห้งเครื่องใช้ในเชี่ยนหมากที่คู่กันกับจอกหมากคือซองพลูคือสิ่งที่ทำขึ้นด้วยใบตองหรือโลหะเป็นรูปทรงอย่างกรวยขนาดย่อมๆเครื่องใช้อีกอย่างที่จะขาดไปไม่ได้คือมีดเจียนหมากซึ่งใช้เจียนหมากพลูหรือเจียนใบตองเย็บทำซองพลูด้วย
14: นี่นะเจ้าเหมียวคนแก่น่ะฟันไม่ค่อยดีแล้วจะให้เคี้ยวหมากเคี้ยวพลูให้แหลกเร็วๆก็ยากจึงต้องหาเครื่องช่วยทำให้คำหมากแหลกเครื่องที่ว่าอย่างแรกนี่ก็คือครกหรือครกตำหมากมีครกแล้วก็ต้องมีสากสำหรับตำกับครกใช้ใส่ตำหมากหรือในช้อนทองเหลืองก็ได้ตักคำหมากแหลกนั้นใส่ปากอมโดยไม่ต้องเคี้ยวเครื่องใช้ที่ทำให้คำหมากแหลกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าตะบันหมากทำด้วยโลหะลักษณะเป็นรูปท่อกลวงปากกว้างก้นสอบตอนก้นมีไม้ท่อนสั้นๆใส่อุดก้นเรียกว่าดากตะบันกับมีสากใช้สำหรับตำหมากให้แหลกเมื่อใส่คำหมากองไว้ในปากย่อมมีน้ำลายออกมากลั่วปากอยู่เรื่อยๆต้องมีเครื่องรองรับน้ำหมากที่เบื้องทิ้งนี่ก็คือกระทนนี่ไงและยังต้องมีผ้ากระเจียดหรือผ้าเช็ดน้ำหมากหรือผ้าเช็ดปากหรือผ้าแดงใช้สำหรับเช็ดน้ำหมากที่ย้อยออกมาจากมุมปากเช็ดน้ำหมากที่เลอะมือ
16: โอ้โหกว่าจะกินหมากได้แต่ละคำต้องอาศัยเครื่องมือเครื่องใช้มากขนาดนี้เชียวเหรอจ๊ะ
17: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะดำเนินรายการโดยมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะหยิบยกเอาหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะคะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของเด็กเยาวชนนะคะบางทีก็จะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะมาติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะคะติดตามหลากหลายเรื่องราวเหล่านี้นะคะในรายการกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของคิดสาระดีค่ะหยิบเอาสาระดีๆที่น่าสนใจเรื่องราวที่เราควรรู้นะคะเรื่องราวที่อยู่รอบตัวนำมาฝากกันเป็นประจำค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะและในวันนี้ค่ะเราก็มีนิทานเสียงนำมาฝากกันนะคะเป็นนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะได้สนุกกับนิทานและยังได้เรียนรู้กับภาษาด้วยนะคะมาร่วมเรียนรู้พร้อมกับความสนุกไปกับนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะเราจะได้ไปฟังกันนะคะวันนี้จะเป็นนิทานเรื่องอะไรต้องติดตามกันค่ะแล้วมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะมีข่าวกิจกรรมการประกวดดีๆมากมายนะคะติดตามกันได้ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวและปิดท้ายกันด้วยเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาเช็คกันให้ชัวร์ก่อนนะคะว่าข้อมูลที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะมาร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์กันไปในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงคิดสาระดีค่ะวันนี้มีสาระอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันค่ะ
0: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์วันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
2: นโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
3: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
4: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
7: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
8: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
9: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะในช่วงนี้นะคะจะมาไขข้อข้องใจค่ะที่หลายคนสงสัยเหมือนกันไหมคะว่าทำไมฝนชอบมาตกตอนเย็นนั่นแหละสิตกแต่ตอนเย็นค่ะฝนเลิกงานทำไมถึงชอบมาตกช่วงเย็นๆแท้จริงแล้วค่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะแต่เป็นผลจากวัฏจักรสภาพอากาศและความร้อนของเมืองค่ะฝนเลิกงานหรือว่าฝนราชการนะคะเป็นชื่อเรียกที่ชาวกรุงเทพและเมืองใหญ่ในประเทศไทยค่ะใช้บรรยายปรากฏการณ์ฝนตกหนักในช่วงเย็นระหว่าง4โมงจนถึง6โมงเย็นแหมเป็นเวลาเดียวกันกับช่วงเวลาที่พนักงานออฟฟิศข้าราชการนักเรียนนักศึกษาทุกคนกำลังเดินทางกลับบ้านค่ะปรากฏการณ์นี้นะคะจะเกิดขึ้นได้บ่อยในช่วงฤดูฝนค่ะและมักจะก่อให้เกิดความท้าทายเช่นการจราจรติดขัดน้ำท่วมขังบนถนนความไม่สะดวกจากการเปียกปอนข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าฝนเลิกงานมาจากการที่ฝนตกช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่สิ้นสุดเวลาทำงานค่ะส่วนฝนราชการค่ะก็จะเชื่อมโยงกับเวลาการทำงานของข้าราชการที่มักจะเลิกงานในราวๆช่วง4โมงถึง4โมงครึ่งนั่นเองค่ะชื่อเหล่านี้นะคะมันสะท้อนถึงบริบทของสังคมและวิถีชีวิตของคนเมืองที่ต้องเผชิญกับความเร่งรีบในช่วงเย็นฝนเลิกงานไม่ได้เป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์สภาพอากาศค่ะแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเมืองที่สะท้อนผ่านมุกตลกนะคะที่ทำให้เราเห็นถึงภาพรถติดหรือภาพน้ำท่วมพร้อมแคปชั่นว่าฝนเลิกงานมาแล้วนั่นเองค่ะและความท้าทายจากฝนนี้นะคะก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตของบางคนด้วยนะคะเพราะว่ามันเกิดความเครียดจากการเดินทางที่ล่าช้าซึ่งทำให้การเข้าใจและการรับมือฝนเลิกงานเป็นเรื่องสำคัญค่ะฝนเลิกงานเองเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่ามันสามารถอธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์ค่ะฝนในช่วงเย็นเกิดจากกระบวนการทางอุตุนิยมวิทยาที่ซับซ้อนค่ะแต่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการพื้นฐานจากข้อมูลของ IPCC ค่ะ Intergovernmental Panel on Climate Change ระบุว่าในช่วงฤดูฝนอากาศของประเทศไทยมีความชื้นสูงจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และไอน้ำจากแหล่งน้ำค่ะเช่นอ่าวไทยและมหาสมุทรอินเดียตลอดช่วงเช้าถึงบ่ายแสงแดดทำให้พื้นผิวและอากาศร้อนขึ้นค่ะอากาศร้อนพาไอน้ำลอยตัวขึ้นในชั้นบรรยากาศผ่านกระบวนการพาความร้อนซึ่งนำไปสู่การก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสค่ะเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่ที่กักเก็บน้ำปริมาณมากค่ะและเมื่อถึงช่วงเย็นนะคะอุณหภูมิในบรรยากาศลดลงทำให้เมฆเหล่านี้ค่ะปล่อยน้ำเป็นฝนหนักและด้วยความเมืองใหญ่ของกรุงเทพนะคะปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมืองนะคะหรือว่าเออร์บานฮีทไอแลนด์เสริมเข้ามาทำให้กระบวนการนี้เกิดขึ้นเร็วยิ่งขึ้นค่ะโดยความร้อนจากเมืองจะกระตุ้นพาความร้อนและการก่อตัวของเมฆฝนแหล่งข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ระบุว่าฝนในช่วงเย็นมักจะเป็นฝนจากพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งจะมีลักษณะเป็นการตกหนักในระยะเวลาสั้นๆค่ะและมักจะเกิดในเมืองใหญ่ที่มีความร้อนสะสมสูงนอกจากนี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจทำให้รูปแบบฝนเปลี่ยนไปค่ะโดยฝนอาจจะตกหนักและไม่สม่ำเสมอมากขึ้นในอนาคตด้วยค่ะและนี่ค่ะก็เป็นสาเหตุนะคะว่าทำไมฝนราชการหรือว่าฝนที่ตกในช่วงเย็นเนี่ยนะคะถึงมักจะตกทั่วบริเวณในเขตกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งก็แตกต่างจากฝนธรรมชาติในวัฏจักรของน้ำนะคะนั่นเป็นเพราะผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนหรือว่าโดมความร้อนค่ะที่คอยเร่งให้ฝนมีโอกาสตกตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงค่ำและมักจะตกหนักในช่วงเย็นของวันซึ่งนั่นก็ตรงกับเวลาเลิกงานพอดีนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องของฝนตกนะคะก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่ใครก็ห้ามไม่ได้นะคะดังนั้นเราอาจจะต้องสังเกตเมฆดูพยากรณ์อากาศและเตรียมตัวให้พร้อมหากฝนตกน่าจะเป็นหนทางที่พวกเรานะคะพอที่จะรับมือกับธรรมชาติได้บ้างค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ

0: อมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงสต็อปรวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: กำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์สมองของทุกเจน

0: ัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่เบิร์ดพี่เมและพี่อ้ำวันนี้จะมาในตอนค่ำคืนที่ฝันไปฟังกันเลย
1: ยามค่ำคืนแสนธรรมดาที่ผู้คนต่างหลับไหลแต่คืนนี้กลับเป็นคืนที่แสนสนุกของเจ้าลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายอะไรที่ทำให้เขาสนุกตื่นเต้นเรามาติดตามไปด้วยกันดีกว่า
2: ลิงจ๋อจะมาแปลงฟันได้แล้วเดี๋ยวมันดึกมากแล้วนะพวกเราจะได้เข้านอนกันฉันง่วงแย่แล้ว
0: ฮะโอเค
1: ทั้งเจ้ากระต่ายและลิงจ๋อปิดไฟเข้านอนและเจ้ากระต่ายและลิงจ๋อก็หลับไปในค่ำคืนอันเงียบสงบเหมือนทุกๆคืนแต่คืนนี้กลับเป็นคืนที่ตื่นเต้นสำหรับเจ้าลิงจ๋อ

0: ครั้งหนึ่งในความฝันมียานอวกาศลำหนึ่งที่เดินทางท่องไปในจักรวาลเพื่อออกสำรวจหาโลกใบใหม่นั่นคือการผจญภัยครั้งใหม่ของลินจ๋อกับยานอวกาศที่มีชื่อว่าภูเขาน้ำแข็งไอซ์เบิร์ก ICEBERG ไอซ์เบิร์กภูเขาน้ำแข็ง
1: ICEBERG Iceberg ภูเขาน้ำแข็ง
0: โดยมีเพื่อนลูกเรือคือเจ้ากระต่ายที่กล้าหาญร่วมออกเดินทางไปด้วยกันวันหนึ่งหลังจากออกเดินทางสำรวจมาเป็นเวลายาวนานยานภูเขาน้ำแข็งของลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายก็ได้ตกลงบนดาวเคราะห์ดวงหนึ่งซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าเขียวขจี
2: ไอ้เจ้ากระต่ายฉันควบคุมยานของเราไม่ได้เลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นฉันว่ายานของพวกเรากำลังจะตกแล้ว
3: ตายแล้วแย่แล้วเพราะฉะนั้นพวกเราต้องเตรียมพร้อมรับแรงกระแทกให้ดีนะเจ้าลิงจ๋อลิงจ๋อเธอปลอดภัยดีใช่ไหม
2: ฮะฉันปลอดภัยดีนะแล้วเธอล่ะ
3: ฉันก็ปลอดภัยดีเราออกไปดูข้างนอกกันเถอะ
2: โหจะดีเหรอนี่เราตกลงมาที่ไหนกันเนี่ยโหอ๋อโหทำไมที่เนี่ยเต็มไปด้วยต้นไม้พืชพันธุ์แปลกๆแล้วสัตว์ก็แปลกๆเต็มไปหมดเลยฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเจ้ากระต่าย
3: ฉันว่านะที่นี่ต้องเป็นป่าดงดิบพันล้านปีแน่ๆเลย
4: Rainforest ป่าดงดิบ RAINFOREST Rainforest ป่าดงดิบ
1: RAINFOREST Rainforest ป่าดงดิบ
0: ทั้งเจ้ากระต่ายและลิงจ๋อรู้สึกทึ่งกับพืชและสัตว์แปลกๆมากมายที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนพวกเขาใช้เวลาหลายวันในการสำรวจป่าและเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตพิเศษที่อาศัยอยู่ที่นั่นหลังจากอยู่ในป่าหลายวันพวกเขาก็ออกเดินทางกันต่อไปยังพื้นที่ที่ใกล้ที่สุด

0: ที่ทะเลทรายอันอ่างว้างแน่เลย
1: นั่นสิ
2: desert ทะเลทราย d e s e r t desert ทะเลทราย d e s e r t desert ทะเลทราย
1: แต่ฉันก็รู้สึกประหลาดใจนะมันแห้งแล้งแต่ทำไมกลับเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆมากมายเลยพวกเขาก็ยังใช้ชีวิตกันอยู่ได้นะ
0: โอ้นั่นสิเจ้ากระต่ายเจ้ากระต่ายเธอดูที่เนินทรายสูงๆนั่นสิฉันว่ามันต้องเป็นสัตว์ประหลาดแน่ๆเลยมันกำลังวิ่งมาหาเราแล้วฉันว่าพวกเราต้องรีบแล้วล่ะ
1: ไปกันเถอะลิงจ๋อขึ้นยานกันไปไปไป
0: เร็วมันมาแล้ว
1: ขวาแล้วไปด้วย
0: ไป
1: ด้วย
0: ไป
1: ไปไปไปไ
0: ปไ
3: ปในที่สุดกระต่ายและลิงจ๋อก็กลับไปที่ยานอวกาศได้ทันเวลาพอดีแล้วทั้งสองก็ออกยานเดินทางต่อไปอย่างไร้ทิศทางจนยานอวกาศพาทั้งสองล่องลอยไปในจักรวาลอันกว้างใหญ่เวิ้งว้าง
0: โอ้กระต่ายนี่พวกเรากำลังลอยอยู่ในอวกาศ Space อวกาศจริงๆเหรอเนี่ยP A C E space อวกาศ

0: กันดีอะลิงจ
1: ๋อในขณะที่ลิงจ๋อและกระต่ายตื่นเต้นและตกใจอยู่นั้นก็มีแรงลมและนำแสงสีส้มดวงยานของลิงจ๋อและกระต่ายลอยเคว้งคว้างแล้วก็หมุนติ้วติ้วเข้าไปหาหลุมดำใหญ่กลางอวกาศแล้วลิงจ๋อก็หายลับไปในหลุมดำมืดตึ๊ดตึ๊ด
0: ไปที่ไหนกันเนี่ยลิงจ๋อ
2: เออนั่นน่ะสิเจ้ากระต่ายฉันว่าเรานะเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้พร้อมดีกว่าโอ้ยโอ้ย
3: โอ้โหลิงจ๋อกระต่ายรอบเนี้ยฝันจนตกเตียงเลยเหรอเนี่ยฮะโอ้นี่คงฝันว่าผจญภัยตื่นเต้นน่าดูเลยสิท่าเอากลับกลับไปนอนได้แล้ว
1: กระต่ายและลิงจ๋อตื่นจากความฝันกลับสู่โลกแห่งความจริงพวกเขารู้สึกขอบคุณการผจญภัยที่น่าอัศจรรย์ทั้งหมดที่ได้เจอในฝันและในเช้าวันใหม่นี้ลิงจ๋อกับกระต่ายพร้อมแล้วที่จะเปิดตาเปิดใจออกไปสำรวจและผจญ

สนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ

0: ประเทศไทยรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ปี2529โน่นแน่กี่ทศวรรษมาแล้วเนี่ยที่คนสูบทำลายทั้งปอดของตัวเองและปอดของคนข้างเคียง
1: เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายไม่งั้นสุขภาพคนไทยพังแน่ๆ
0: ใช่ทั้งหน่วยงานทั้งบุคคลทุกคนทุกแห่งต้องสร้างสังคมปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
1: ดีเลยแบบนี้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได
2: ้นี่คือสิ่งที่หลายๆคนมักจะขอถุงด้วย
3: ใส่ถุงให้หน่อยค่ะขอถุงซ้อนอีกใบหนึ่งค่ะกลัวถุงขาด
2: เลิกเถอะครับเลิกขอเลิกรับถุงพลาสติกก่อนชีวิตจะเสพติดถุงพลาสติกไปมากกว่านี้มาช่วยกัน
4: ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะ
3: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่รวมกันมาเลยค่ะ
2: ขอบคุณที่ปฏิเสธถุงพลาสติกคนไทยยุคใหม่งดรับลดใช้ถุงพลาสติกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
6: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
7: ช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะโครงการกิจกรรมการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมเครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมค่ะขอเชิญชวนน้องๆในระดับมัธยมศึกษาค่ะหรือเทียบเท่านะคะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมนะคะเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และก็ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาถิ่นก่อนที่มรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวจะเลือนหายไปตามกาลเวลาค่ะโดยที่ผู้สมัครนะคะสามารถเลือกสมัครได้ทั้งรายบุคคลหรือว่ารายกลุ่มไม่เกิน3คนค่ะสถาบันการศึกษา1สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดทีมนะคะโดยส่งผลงานค่ะภายในวันที่10มิถุนายน2569ผลงานจะต้องจัดทำมาในขนาดกระดาษ A4 ค่ะบันทึกเป็นไฟล์ภาพ JPEG หรือว่า PNG นะคะขนาดไม่เกิน5เมกะไบต์ส่งผลงานผ่าน Google Form นะคะภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะโดยที่จะต้องจัดทำออกแบบผลงานอินโฟกราฟิกภายใต้หัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมค่ะโดยการออกแบบนะคะจะต้องมีการกำหนดชื่อเรื่องที่ชัดเจนค่ะสื่อความหมายสอดคล้องกับหัวข้อการแข่งขันที่กำหนดนะคะและมีสาระสำคัญนำเสนอเนื้อหาที่มีความถูกต้องเกี่ยวกับภาษาถิ่นเช่นความสำคัญคุณค่าทางวัฒนธรรมตัวอย่างคำศัพท์ที่เป็นเอกลักษณ์บทวิเคราะห์ผลกระทบจากการเสื่อมถอยของภาษาหรือแนวทางในการอนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์โดยต้องสรุปเนื้อหาที่มีความกระชับและสื่อสารได้ง่ายค่ะโดยนำเสนอนะคะออกมาเป็นภาพประกอบนะคะหรือองค์ประกอบทางอินโฟกราฟิกที่สัมพันธ์กับเนื้อหานะคะมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอแล้วก็มีข้อความในการเชิญชวนหรือว่ากระตุ้นให้เกิดความตระหนักหรือสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นค่ะหากใครสนใจนะคะสามารถที่จะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ Facebook Fanpage เครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมค่ะ Instagram นะคะ @csn.official.th นะคะเครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมหากใครสนใจนะคะก็ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกันได้ค่ะสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มิถุนายน2569ค่ะโดยสมัครผ่าน Google Form นะคะพร้อมแนบผลงานเข้าไปค่ะภายในวันที่10มิถุนายน2569นี้นะคะกับการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมค่ะนี่เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะสำหรับน้องๆในระดับมัธยมศึกษาที่อยากจะสร้างสรรค์ออกแบบอินโฟกราฟิกนะคะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกันได้ค่ะนี่เป็นข่าวสารกิจกรรมการประกวดที่น่าสนใจค่ะที่นำมาฝากกันในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะ
6: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
8: กิน
4: ็นอะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
8: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
4: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
8: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
4: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
8: ๆเรื่องเฟคๆที่เรารู้เท่าทัน
4: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
9: ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าและอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
10: เช็คข่าวก่อนแชร
7: ์มาร่วมการตรวจสอบข่าวสารที่แชร์กันไปค่ะในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาร่วมการตรวจสอบข่าวสารนะคะว่าข่าวสารที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมมาร่วมการตรวจสอบกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะล่าสุดค่ะมีการแชร์กันถึงวิธีการปฐมพยาบาลนะคะเนื่องจากแมลงกัดต่อยค่ะเมื่อมีแมลงกัดต่อยบอกให้เอามะนาวผสมผงชูรสค่ะราดบริเวณที่ถูกกัดต่อยเพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นเรื่องนี้จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่คะตรวจสอบกับทางด้านของสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขพบว่าผื่นอักเสบจากแมลงกัดต่อยค่ะมันเป็นการเกิดการอักเสบของผิวหนังภายหลังจากที่เราสัมผัสสารจากแมลงค่ะก็คืออาจจะเป็นน้ำลายหรือเป็นพิษของแมลงนะคะส่งผลทำให้เกิดอาการผื่นแดงบวมคันและปวดหลักการรักษาก็คือต้องลดการอักเสบและอาการคันพร้อมกับเป็นการป้องกันการติดเชื้อค่ะแต่การใช้น้ำมะนาวเนี่ยนะคะน้ำมะนาวเป็นกรดซิตริกค่ะอาจจะทำให้เรารู้สึกแสบหรือว่าเย็นชั่วคราวส่งผลทำให้บางคนเข้าใจผิดว่าอาการมันดีขึ้นค่ะแต่ในทางการแพทย์กรดจะสามารถไปรบกวนเกราะป้องกันผิวและกระตุ้นการระคายเคืองได้ค่ะโดยเฉพาะเมื่อใช้บนผิวที่กำลังอักเสบอยู่แล้วนะคะอาจจะนำไปสู่ผื่นแพ้ระคายเคืองหรือเกิดรอยดำหลังการอักเสบได้ค่ะส่วนในตัวผงชูรสเองนะคะตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่จะมาสนับสนุนว่าจะช่วยรักษาผื่นจากแมลงกัดต่อยได้ค่ะดังนั้นการทาผงชูรสบนผิวที่มีการอักเสบก็อาจจะทำให้เกิดการแสบระคายเคืองและเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้นะคะดังนั้นแล้วใครแชร์วิธีนี้มานะคะคงต้องบอกไปค่ะว่ามันเป็นข่าวปลอมนะคะเพราะวิธีดังกล่าวค่ะอาจจะทำให้อาการคันลดลงได้ชั่วคราวก็จริงแต่ไม่ได้รักษาสาเหตุของโรคนะคะและไม่มีหลักฐานในการรับรองและมีความเสี่ยงในการทำให้เกิดการอักเสบของผิวที่รุนแรงมากขึ้นค่ะในส่วนของวิธีการดูแลรักษาค่ะเราควรต้องล้างผิวด้วยน้ำสะอาดประคบเย็นและใช้ยาที่เหมาะสมในการทานะคะซึ่งอาจจะเป็นยาทาลดการอักเสบยาปฏิชีวนะเฉพาะที่หรือยาลดอาการแพ้ซึ่งควรที่จะต้องจ่ายยาโดยคุณหมอเท่านั้นค่ะและถ้าหากว่ามีอาการบวมแดงมากเจ็บหรือมีหนองควรพบแพทย์เพื่อรับการประเมินและรักษาอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะก่อนจะเชื่ออะไรนะคะอย่าลืมตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปค่ะในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะ
10: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
7: สำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะมาติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวค่ะเราจะนำมาฝากกันเป็นประจำในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะสำหรับวันนี้มดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สปท.นำนักเรียนต้นแบบครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านเรียนรู้เกษตรพอเพียงเสริมทักษะจริงณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นำนักเรียนต้นแบบในโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านทุนวรเกษตรเมธีจำนวนทั้งสิ้น54คนครอบคลุมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6และระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้านการเกษตรกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง8พฤษภาคม2569ณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสงตำบลนาโพอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนต้นแบบได้เรียนรู้การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ต้นแบบตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างรอบด้านทั้งด้านองค์ความรู้ทักษะพื้นฐานด้านการเกษตรการทำงานเป็นทีมตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรและชุมชนในพื้นที่ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันและในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนไม่ใจดีเป็นอะไรร้องไห้ทำไมจ๊ะ
9: ใจดีไปซื้อไก่ย่างมาบอกแม่ค้าว่าเอาชิ้นที่ไม่นะแต่แม่ค้าก็ยังเลือกชิ้นที่ไม่เกรียมมาให้นี่แหละค่ะ
10: อ
9: ้
10: าวแม่ค้าเขาก็ทำถูกแล้วนี่นาจะเอาไม่ก็เอาชิ้นที่ไม่มาให้ใจดีไง
8: เข้าใจผิดทั้งคู่ละจ้าใจดีเขาหมายถึงไก่ย่างที่สุกพอดีไม่ได้เป็นสีดำไม่เกรียมอย่างที่แม่ค้าและดีใจเข้าใจหรอกนะ
9: ใช่แล้วค่ะใจดีหมายถึงไก่ที่สุกพอดีไม่
8: คำว่าไม่ของใจดีไม่คำแรกเป็นคำปฏิเสธส่วนไม่คำหลังเป็นคำกริยาถ้าใจดีเรียงคำพูดใหม่ว่าไม่เอาชิ้นที่ไม่แม่ค้าคงจะเข้าใจจ้าเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: ไบต์กินกล้วยบวชชีสิครับอร่อยนะ
1: ไบต์ชอบทานแกงบวชฟักทองมากกว่าค่ะ
0: น้องไบต์ครับมันก็แกงบวชเหมือนกันนะ
1: ไม่เหมือนกันนะคะแกงบวชใช้ดอเด็กเป็นตัวสะกดส่วนกล้วยบวชชีคำว่าบวชใช้ชอช้างเป็นตัวสะกดค่ะแกงเป็นชื่ออาหารประเภทของคาวค่ะแต่เมื่อมาประกอบกับคำว่าบวชเป็นคำว่าแกงบวชก็เลยเป็นชื่อของหวานที่ใช้เผือกมันฟักทองหรือว่าสาเกต้มกับน้ำตาลแล้วก็กะทิน้ำตาลที่ใช้คือน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าจะเป็นน้ำตาลตะโหนดก็ได้เลยทำให้สีของขนมนั้นออกไปทางสีน้ำตาลค่ะส่วนบวชชีเป็นแกงบวชอีกชนิดนึงมักจะใช้กล้วยน้ำว้ากล้วยไข่ทำน้ำตาลที่ใช้ก็เป็นน้ำตาลทรายบางคนอาจจะผสมน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลตะโดดบ้างเล็กน้อยก็ได้น้ำก็เลยมีลักษณะสีขาวข้นคล้ายๆกับสีเครื่องแต่งกายของแม่ชีอย่างเช่นกล้วยบวชชีที่พี่ทินกำลังทานอยู่นี่แหละค่ะเข้าใจหรือยังคะ
0: ชัดเจนเลยครับว่าแต่ว่าน้องใบไม่ลองเปลี่ยนใจมากินกล้วยบวชชีหน่อยหรือมาแลกกัน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ขณะบำเพ็ญเมตตาบารมีเมื่อครั้งเกิดเป็นสุวรรณสามชายหนุ่มผู้มีจิตใจอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยเมตตาสุวรรณสามได้ทิ้งความสุขสนุกสนานตามประสาเด็กหนุ่มทั้งหลายเลี้ยงดูพ่อแม่ตาบอดไม่เสียดายแม้กระทั่งชีวิตเพราะความรักความเมตตาที่มีต่อพ่อแม่ผู้ตาบอดใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่ามีสัตว์ป่าเป็นเพื่อนสุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุททกนิกายชาดกมหานิบาตและอัตถกถาขุททกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องสุวรรณสามนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้ออุทยานพระกุมารพระนามว่าเชตสร้างถวายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระภิกษุรูปหนึ่งผู้บิณฑบาตเลี้ยงบิดามารดาเพื่อจะยกย่องพระภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยสิ่งของที่ชาวบ้านถวายว่าเป็นพระภิกษุยอดกตัญญูให้เป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุทั้งปวงพระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์พระภิกษุผู้เลี้ยงบิดามารดาในกรุงสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์สมบัติ18โกฎมีลูกชายสืบสกุลเพียงคนเดียวบิดามารดาจึงรักและทนุถนอมมากวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีเปิดหน้าต่างบนปราสาทออกมองเห็นผู้คนจำนวนมากที่ถนนใหญ่ทุกคนต่างถือดอกไม้ธูปเทียนเดินตามกันไปฟังพระธรรมเทศนาที่พระเชตวันมหาวิหารก็นึกอยากไปกับเขาบ้างจึงให้คนใช้ถือดอกไม้ธูปเทียนตามผู้คนไปพระวิหารครั้นจัดแจงถวายผ้าเภสัชและน้ำปานะแด่พระสงฆ์แล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในที่ที่สมควรขณะที่ฟังเทศอยู่นั้นบุตรเศรษฐีเห็นโทษในการใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์จึงเกิดศรัทธาในการบวชเมื่อผู้คนลุกออกไปแล้วจึงตรงเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่บวชให้กุลบุตรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาชายหนุ่มจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับบ้านกราบบิดามารดาขอบวชกับพระพุทธเจ้าบิดามารดาได้ยินเช่นนั้นราวกับหัวใจจะแตกสลายเพราะมีลูกชายคนเดียวเกิดหวั่นไหวเพราะความรักลูกจึงพูดกับลูกชายว่าลูกเป็นที่รักเป็นผู้สืบสกุลเป็นดวงตาเป็นชีวิตของพ่อกับแม่ทั้งสองพ่อกับแม่ขาดลูกจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพ่อกับแม่อยู่ได้เพราะลูกเราทั้งสองก็แก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ลูกยังจะทิ้งพ่อกับแม่ไปเสียอีกการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทำได้ยากยิ่งอยากกินของเย็นก็ได้ของร้อนอยากกินของร้อนก็ได้ของเย็นลูกอย่าบวชเลยเมื่อชายหนุ่มไม่ได้รับอนุญาตให้บวชจึงเกิดความทุกข์

ยังดีกว่าตายครั้นเห็นตรงกันอย่างนี้จึงอนุญาตให้ลูกบวชชายหนุ่มดีใจมากจึงน้อมลงกราบแทบเท้าบิดามารดาออกจากกรุงสาวัตถีมุ่งตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหารถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาพระศาสดารับสั่งพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรนั้นเป็นสามเณรตั้งแต่สามเณรบวชแล้วลาภสักการะเกิดขึ้นมากมายเพราะพ่อแม่ข้าทาสบริวารจัดข้าวของมาถวายเป็นประจำครั้นอยู่ต่อมาสามเณรก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเล่าเรียนธรรมะอยู่กับพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ห้าพรรษาจึงคิดว่าอยู่ที่นี้ก็เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ญาติไม่สมควรต้องการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเรียนพระธรรมกถาจากพระอุปัชฌาย์แล้วจาริกออกจากวิหารเชตวันไปอาศัยอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเจริญวิปัสสนาในป่าแห่งนั้นด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแม้เพียรพยายามอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้ชีวิตที่เปลี่ยนไปฝ่ายโยมบิดามารดาของพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้วเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปสังขารร่างกายก็แก่ชราร่วงโรยลงเพราะขาดลูกชายจิตใจก็ห่อเหี่ยวไม่มีจิตใจจะบริหารกิจการงานเหล่าชนที่ประกอบการพาณิชย์ก็คดโกงเพราะคิดว่าสกุลนี้ไม่มีบุตรหรือพี่น้องคอยควบคุมดูแลฟ้องร้องเอาโทษเมื่อมีโอกาสคดโกงพวกเขาก็ใส่หนี้สินยักยอกทรัพย์ตามชอบใจแม้กระทั่งทาสและกรรมกรในเรือนก็แอบยักยอกเงินทองทรัพย์สมบัติหลบหนีไปจึงกลายเป็นคนขัดสนลงทุกขณะครั้นอยู่ต่อมาคนชราทั้งสองจึงกลายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้กระทั่งน้ำที่จะล้างมือจำต้องขายเรือนแม้เช่นนั้นก็ยังถูกคดโกงจึงไม่มีเรือนอยู่อาศัยกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารอย่างยิ่งนุ่งห่มผ้าเก่าคร่ำคร่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานไปในที่ต่างๆในการนั้นได้มีพระเถระรูปหนึ่งจาริกออกจากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีอนาถานั้นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นทำอคันตุกะวัดปฏิสันถานต้อนรับให้พักครู่หนึ่งแล้วจึงถามถึงที่มาของพระเถระครั้นทราบว่ามาจากพระเชตวันจึงถามถึงความผาสุกแห่งพระศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายแล้วเลียบเคียงถามถึงข่าวคราวความเป็นอยู่ของสกุลเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาในกรุงสาวัตถีพระภิกษุอคันตุกะตอบว่าท่านอย่าถามถึงข่าวคราวสกุลนั้นเลยทราบมาว่าสกุลนั้นมีลูกชายคนเดียวบวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่เขาบวชสกุลนั้นก็เริ่มเสื่อมไปบัดนี้เศรษฐีผู้เฒ่าทั้งสองน่าสงสารยิ่งเป็นคนอนาถาไร้เรือนนอนต้องระเหเร่ร่อนถือกระเบื้องเที่ยวขอทานนอนตามชายคาบ้านคนอื่นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นไม่อาจทรงตัวอยู่ได้พรันน้ำตาก็ท้นออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้าด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเถระจึงถามว่าเธอร้องไห้ทำไมพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีตอบว่าท่านทั้งสองคนนั้นเป็นบิดามารดาของกระผมเองกระผมเป็นบุตรชายของท่านพระเถระตำหนิพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นอย่างรุนแรงว่าบิดามารดาถึงความพินาศล่มจมเพราะท่านคนเดียวกลับไปปรนนิบัติท่านอย่าให้ได้รับความลำบากอีกต่อไปพระภิกษุหนุ่มผู้เป็นบุตรเศรษฐีคิดว่าแม้ตัวท่านเองจะเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลอย่างไรเลยเห็นจะเป็นคนอาภัพในพระศาสนาและจะมีประโยชน์อะไรที่จะบวชอยู่อีกต่อไปแม้สึกไปเป็นคฤหัสถ์เลี้ยงดูบิดามารดาทำบุญให้ทานตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เช่นกันจึงตัดสินใจที่จะลาสิกขาได้มอบสถานที่อยู่ในป่าให้พระเถระนั้นช่วยดูแลต่อไปกราบลาพระเถระครั้นรุ่งขึ้นจึงออกจากป่าเดินทางไปโดยลำดับจนลุถึงวิหารหลังพระเชตวันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีมากนักณที่ตรงนั้นมีทางสองแพร่งทางหนึ่งไปพระเชตวันอีกทางหนึ่งไปกรุงสาวัตถีพระภิกษุหนุ่มหยุดยืนครุ่นคิดอยู่บนทางสองแพร่งว่าจะไปหาบิดามารดาก่อนหรือจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาก่อนแล้วคิดต่อไปว่า
เราไม่ได้เห็นหน้าบิดา

0: ามารดา นานมากแล้วก็จริงแต่ต่อจากนี้ไปเราจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้ายากมากเอาเถอะถึงอย่างไรเราก็จะได้พบบิดามารดาอยู่แล้ววันนี้เราจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนรุ่งขึ้นเข้าไปหาบิดามารดาแต่เช้าจึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะไปกรุงสาวัตถีมุ่งหน้าไปพระเชตวันมหาวิหารถึงพระเชตวันเมื่อเวลาเย็นแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใกล้รุ่งวันที่พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเดินทางถึงกรุงสาวัตถีนั่นเองพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ว่ามีบุญเคยทำไว้ในชาติก่อนพอที่พระองค์จะอนุเคราะห์ให้บรรลุธรรมได้เย็นวันนั้นพระองค์จึงแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคุณของบิดามารดาเรื่องมาตุโปสกสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตุโปสกพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูบิดามารดาได้แสวงหาภิกษาโดยชอบนำมาเลี้ยงบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าการที่ตนทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำหรือไม่จึงได้ทูลถามพระพุทธองค์พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ชอบยิ่งการทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแล้วด้วยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษาโดยชอบและนำมาเลี้ยงบิดามารดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมากพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาประพันธ์เพิ่มเติมว่าบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเพราะการบำรุงบิดามารดานั่นเองบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาผู้นั้นเขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ในเวลาที่พระภิกษุหนุ่มเดินทางมาถึงท่านได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทสดับธรรมกถาอันไพเราะจึงรำพึงในใจว่าเราคิดไว้ว่าจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาแต่พระบรมศาสดาตรัสว่าแม้บวชเป็นพระภิกษุก็สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจมาเฝ้าพระศาสดาก่อนก็จะเสื่อมจากการบวชที่มีคุณมากมายเช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์บวชเป็นพระภิกษุอยู่นี่แหละจะเลี้ยงดูบิดามารดาพระภิกษุรูปนั้นถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลากรับอาหารและข้าวต้มตามสลากบวชเป็นภิกษุอยู่ป่ามา12ปีไม่เคยรับอาหารจากโรงสลากนอกจากเดินบิณฑบาตด้วยลำแข้งเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วันที่ออกบวชวันนี้ต้องมาเดินเข้าโรงสลากรับอาหารจึงรู้สึกเก้อเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนคนที่พ่ายแพ้ภิกษุรูปนั้นเข้าไปยังกรุงสาวัตถีแต่เช้าตรู่กลับคิดว่าเราจะรับข้าวต้มก่อนหรือจะไปหาบิดามารดาก่อนแล้วคิดว่าการมีมือเปล่าไปหาคนอนาถาไม่สมควรจึงรับข้าวต้มในโรงทานแล้วไปสถานที่ซึ่งเคยเป็นเรือนของบิดามารดาได้เห็นบิดามารดาเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านเมื่อได้อาหารแล้วก็เข้าไปแอบอาศัยริมชายคาเรือนคนอื่นนั่งอยู่กลายเป็นคนกำพร้าเข็นใจถึงขนาดนี้ท่านจึงเกิดความเศร้าโศกอย่างมากไม่อาจจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆบิดามารดาบิดามารดาเห็นท่านแล้วแต่ก็จำไม่ได้คิดว่าเป็นพระภิกษุมายืนรอรับบิณฑบาตจึงกล่าวว่าของเคี้ยวของฉันที่ควรถวายพระคุณเจ้าไม่มีนิมนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระภิกษุหนุ่มได้ยินบิดามารดาพูดเช่นนั้นพรันก้อนสะอื้นก็วิ่งขึ้นมาจุกอยู่คอหอยเกิดความเศร้าโศกเกินที่จะอดกลั้นไว้ได้โลกทั้งโลกหมุนคว้างทำอะไรไม่ถูกจึงยืนร้องไห้น้ำตาหนองหน้าอยู่ตรงนั้นเพราะได้รับความสะเทือนใจจากภาพที่เห็นแม้มารดาจะกล่าวซ้ำอีกสองครั้งสามครั้งก็ยังยืนนิ่งอยู่นั่นเองบิดาของพระภิกษุรูปนั้นรู้สึกคล้ายลูกชายตนจึงบอกให้มารดาเดินไปดูใกล้ๆนางจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปหามองดูถนัดก็จำได้จึงหมอบลงร้องไห้สะอึกสะอื้นแทบเท้าพระภิกษุผู้เป็นลูกชายฝ่ายบิดาเดินไปบ้านก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันพระภิกษุหนุ่มเห็นบิดามารดาก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้จึงร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดกล่าวว่าโยมทั้งสองอย่าคิดอะไรเลยอาตมาจะเลี้ยงดูโยมทั้งสองไม่ให้ลำบากอีกต่อไปปลอบโยนบิดามารดาให้อุ่นใจแล้วให้กินข้าวต้มให้นั่งพักในที่อันควรแห่งหนึ่งแล้วไปบิณฑบาตมาให้บิดามารดาบริโภคก่อนแล้วจึงไปบิณฑบาตสำหรับตนอีกรอบหนึ่งจากนั้นมาพระภิกษุหนุ่มจึงได้ปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทำนองนี้ได้อาหารสิ่งใดมาก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนออกบิณฑบาตฉันเองทีหลังเมื่อบิณฑบาตไม่ได้ก็อด เมื่อมีผู้ถวายผ้าจำนำพรรษาหรือผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนซักย้อมผ้าเก่าๆที่บิดามารดานุ่งห่มนำมาเย็บย้อมทำเป็นจีวรนุ่งห่มเองวันที่ออกบิณฑบาตได้อาหารมีน้อยแต่วันที่บิณฑบาตไม่ได้มีมากผ้านุ่งผ้าห่มของพระภิกษุนั้นก็เศร้าหมองเต็มทีเมื่อท่านปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาอยู่อย่างนั้นร่างกายก็ผ่ายผอมผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสทั้งร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นหนุ่มพระภิกษุที่เป็นเพื่อนผู้คุ้นเคยกับภิกษุนั้นรู้สึกแปลกตาที่เห็นท่านผิวพรรณเศร้าหมองผิดปกติจึงถามว่าเมื่อก่อนร่างกายผิวพรรณของเธองามสดใสแต่ทำไมเดี๋ยวนี้จึงผ่ายผอมเศร้าหมองไม่ผ่องใสร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นเธอมีโรคอะไรบ้างหรือเปล่าพระภิกษุนั้นตอบว่าผมไม่มีโรคอะไรแต่มีความกังวลบางอย่างจึงบอกข้อที่ตนบิณฑบาตเลี้ยงดูบิดามารดาให้เพื่อนภิกษุทราบพระภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพระศาสดาไม่อนุญาตให้ภิกษุทำชาวบ้านให้เสื่อมศรัทธาการที่เธอนำของที่เขาให้ด้วยศรัทธาไปให้คฤหัสถ์เช่นนี้เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นรู้สึกละอายใจที่ถูกเพื่อนพระด้วยกันตำหนิจึงละทิ้งการเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่ชราแม้เช่นนั้นพระภิกษุก็ยังไม่พอใจจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปโน้นนำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์พระศาสดาตรัสเรียกพระภิกษุหนุ่มมาตรัสถามท่านกราบทูลรับตามความเป็นจริงเมื่อจะทรงสรรเสริญการกระทำของเธอและต้องการจะประกาศข้อปฏิบัติในอดีตชาติของพระองค์จึงตรัสถามว่าคฤหัสถ์ที่เธอเลี้ยงดูนั้นเป็นใครพระภิกษุหนุ่มกราบทูลว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของข้าพระองค์เพื่อจะให้กำลังใจพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าเธอปฏิบัติตามปฏิปทาที่ตถาคตปฏิบัติมาแล้วแม้เมื่อครั้งที่ตถาคตยังประพฤติบุรพจริยาก็ได้นำบำรุงเลี้ยงบิดามารดามาก่อนเช่นกันพระภิกษุหนุ่มกลับได้ความชุ่มชื่นเบิกบานใจหมู่ภิกษุกราบทูลวิงวอนให้ทรงตัดเล่าเรื่องข้อประพฤติในการก่อนพระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตชาติมาแสดงเพื่อจะทำให้การเลี้ยงดูบิดามารดาที่เป็นบุรพจริยาของพระองค์แจ่มชัดยิ่งขึ้นคำมั่นสัญญาในอดีตชาติมีหมู่บ้านนายพรานสองหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีหมู่บ้านหนึ่งมีนายพรานอยู่รวมกันประมาณ500ครอบครัวอยู่คนละริมฝั่งแม่น้ำนายพรานผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันตอนที่ยังหนุ่มเคยให้สัญญากันไว้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งได้ลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายจะให้ทั้งสองคนแต่งงานกันอยู่ต่อมาไม่นานหัวหน้านายพรานทั้งสองหมู่บ้านแต่งงานมีครอบครัวนายพรานในบ้านริมฝั่งนี้ได้ลูกชายญาติทั้งหลายเอาผ้าทุกกุลพัสรองรับกุมารนั้นในขณะเกิดบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกชายว่าทุกกุละแปลว่าเด็กชายผู้นอนบนผ้าทุกกุละส่วนหัวหน้านายพรานอีกคนหนึ่งได้ลูกสาวเพราะเกิดที่หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกสาวว่าปาริกาแปลว่าเด็กหญิงผู้เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณสะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลาแม้เกิดในสกุลนายพรานก็มีจิตใจงดงามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างจากเด็กในหมู่บ้านนายพรานทั่วไปเมื่อทุกกุลกุมารอายุได้16ปีบิดามารดาต้องการให้แต่งงานแต่ทุกกุลกุมารจุติมาจากพรหมโลกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะความที่พรหมโลกไม่เกี่ยวข้องด้วยกามจึงเอามือปิดหูทั้งสองข้างบอกว่าผมไม่ต้องการมีครอบครัวโปรดอย่าพูดอย่างนี้แม้บิดามารดารบเร้าถึง2ครั้ง3ครั้งทุกกุลกุมารก็ไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวฝ่ายปาริกากุมารีแม้บิดามารดาพูดว่าเพื่อนพ่อกับแม่มีลูกชายหน้าตาดีจะให้แต่งงานกับลูกเธอก็เอามือปิดหูทั้งสองข้างกล่าวห้ามเพราะความที่เธอจุติมาจากพรหมโลกเช่นเดียวกันในคราวนั้นทุกกุลกุมารส่งข่าวลับไปบอกนางปาริกาว่าถ้าเธอต้องการมีครอบครัว ก็แต่งงานกับคนอื่นเถิดฉันไม่ต้องการมีครอบครัวส่วนนางปาริกาก็ส่งข่าวลับไปถึงทุกกูและกุมารเหมือนกันแต่บิดามารดาก็ได้ให้ทั้งสองแต่งงานกันทั้งที่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ปรารถนาแม้เช่นนั้นเธอทั้งสองก็มิได้ร่วมประเวณีอยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหมสององค์ทุกกูละนั้นไม่ฆ่าปลาหรือเนื้อแม้เนื้อที่คนนำมาให้ขายก็ไม่ยอมขายบิดามารดาพูดกับลูกชายว่าลูกเกิดในสกุลนายพรานไม่อยากมีครอบครัวไม่ฆ่าสัตว์แล้วลูกจะประกอบอาชีพอะไรทุกกูละกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตเราทั้งสองจะบวชบิดามารดาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเหนี่ยวรั้งไว้จึงอนุญาตให้บวชชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองยินดีเป็นอย่างมากกราบเท้าบิดามารดาแล้วเดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่หิมวันตประเทศลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาพ้นแม่น้ำคงคาจึงเข้าเขตแม่น้ำมิคสัมมตาที่ชาวบ้านสมมุติเรียกกันว่าปากะโขซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิมวันแล้วมาบรรจบกับแม่น้ำคงคาขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพระองค์พิจารณาก็ทราบว่ามหาบุรุษทั้งสองจะบวชเป็นฤาษีจึงมีบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมและบริขารนักบวชให้ท่านทั้งสองบรรณศาลานั้นห่างจากแม่น้ำมิคสัมมตาประมาณกึ่งเสียงคนกู่ถึงกันวิสุกรรมเทพบุตรไปจัดการตามพระอินทร์บัญชาไล่เนื้อและนกที่มีสำเนียงน่ากลัวให้หนีไปแล้วเนรมิตทางเส้นเดียวไปยังอาสมนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองเห็นทางที่คนเดินทอดอยู่เบื้องหน้าจึงเดินไปตามทางนั้นจนถึงอาสมทุกกูลบัณฑิตเข้าสู่บรรณศาลาเห็นบริขารนักบวชก็ทราบว่าพระอินทร์ประทานให้จึงเปลื้องเครื่องนุ่งห่มคฤหัสถ์ออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งพาดหนังเสือบนบ่าผูกมณฑลชดาครองเพศฤาษีแล้วให้นางปาริกาบวชเป็นฤาษีนีกำเนิดพระสุวรรณสามเมื่อดาบทและดาบทสินีทั้งสองบวชแล้วได้เจริญเมตตาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวงก็กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกันด้วยอนุภาพเมตตาแห่งนักบวชทั้งสองท่านสัตว์ป่าเหล่านั้นจึงไม่เบียดเบียนทำอันตรายกันและกันปาริกาดาบทสินีลุกขึ้นแต่เช้าตรู่จัดเตรียมน้ำดื่มและของฉันแล้วกวาดอาสมทำหน้าที่ทุกอย่างจากนั้นดาบทและดาบทสินีทั้งสองก็ออกหาผลไม้นานาชนิดมาฉันแล้วเข้าสู่บรรณศาลาของตนเจริญสมณธรรมพักอิริยาบถสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้เท้าสักกะเทวราชได้เสด็จมาดูแลพระมุนีทั้งสองเช่นกันวันหนึ่งพระองค์เห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่นักบวชทั้งสองถึงตาบอดเพราะความเป็นห่วงจึงลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาทุกกูลบัณฑิตนมัสการแล้วนั่งณที่อันสมควรตรัสว่าจะเกิดอันตรายแก่ท่านทั้งสองควรที่ท่านทั้งสองจะต้องมีบุตรไว้สำหรับคอยปฏิบัติบำรุงขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรมทุกกูลบัณฑิตได้สดับคำของเท้าสักกะจึงกล่าวว่าพระองค์ตรัสอะไรแม้เราทั้งสองอยู่เรียนก็ยังไม่เสพโลกธรรมเกลียดดุจกองคูดซึ่งเต็มไปด้วยหมู่นอนบัดนี้เราเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรเท้าสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ขอให้เอามือลูบท้องปาริกาดาบทสินีเวลานางมีฤดูทุกกูลบัณฑิตรับว่าอย่างนี้ทำได้เท้าสักกะนมัสการทุกกูลดาบทแล้วกลับไปที่อยู่ของตนฝ่ายทุกกูลบัณฑิตบอกนางปาริกาให้ทราบแล้วเอามือลูบท้องนางในเวลาที่นางมีฤดูในการนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในครรภ์นางปาริกาครั้นล่วงไปได้10 เดือนนางคลอดบุตรมีผิวพรรณสะอาดงดงามผุดผ่องดังทองคำบิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรว่าสุวรรณสามเวลาที่นางปาริกาไปป่าเก็บผลไม้นางกินนรีทั้งหลายที่อยู่บนขุนเขาได้ทำหน้าที่นางนมแทนเมื่อดาบทสินีทั้งสองอาบน้ำให้พระโพธิสัตว์ แล้วให้บรรทมในบรรณศาลาพากันไปหาผลไม้นางกินรีทั้งหลายก็อุ้มสุวรรณสามไปอาบน้ำที่แอ่งน้ำในซอกเขาแล้วพาขึ้นสู่ยอดบรรพตประดับด้วยดอกไม้หลากสีฝนหอระดานและมโนศิลาแต้มที่หน้าผากแล้วนำกลับมาให้นอนในบรรณศาลาตามเดิมครั้นนางปาริกากลับมาก็ให้บุตรดื่มนมเมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรมาเช่นนี้จนมีอายุได้16ปีให้บุตรนั่งคอยอยู่ในบรรณศาลาตนเองพากันออกป่าหาผลไม้ส่วนสุวรรณสามได้เฝ้าสังเกตทางที่บิดามารดาไปและกลับเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่บิดามารดาได้เผชิญกรรมกลางป่าใหญ่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อบิดามารดาของสุวรรณสามไปเก็บผลไม้ในป่าเดินทางกลับในเวลาตะวันบ่ายคล้อยเย็นลงแล้วครั้นใกล้ถึงอาสมเกิดฝนตกหนักในระหว่างทางจึงพากันเข้าไปยืนหลบฝนที่โคนต้นไม้บนจอมปลวกแห่งหนึ่งงูพิษซึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกได้กลิ่นเหงื่อเจือน้ำฝนจากกายของสองดาบทจึงพ่นพิษออกมาถูกตาทั้งสองข้างของดาบทและดาบทสินีนั้นบอดสนิทไม่สามารถมองเห็นกันและกันทุกกูลบัณฑิตเรียกนางปาริกาว่าปาริกาตาฉันมองไม่เห็นเธออยู่ไหนฉันมองไม่เห็นเธอแม้นางปาริกาก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันทั้งสองมองไม่เห็นทางก็ยืนคร่ำครวญว่าชีวิตของเราทั้งสองคงจะหาไม่แล้วบิดามารดาของสุวรรณสามได้ทำกรรมไว้ในอดีตชาติแม้จะออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญสมณธรรมก็ยังประสบเคราะห์กรรมมีเหตุทำให้ต้องตาบอดในอดีตชาติทั้งสองคนเคยเกิดในตระกูลแพทย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุเป็นจักษุแพทย์ผู้มีชื่อเสียง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึงกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนโจทย์
9: พี่แกงช่วยก้อยทำกันบ้านหน่อยได้ไหม
10: ช่วยอธิบายแล้วก็ได้แต่จะให้ช่วยทำกันบ้านให้เนี่ยไม่ได้หรอกก้อยต้องพยายามทำเอง
9: ก็โจทย์เลขข้อนี้ยากจังเลยคิดไม่ออกว่าจะเอามาลบหรือเอามาบวกกันแน
10: ่โจทย์ถามว่ามีอะไรมากกว่าก็ต้องเอามาลบกันนะสิ
9: จริงด้วยขอบคุณพี่เก่งมากนะ
10: รู้ไหมคำว่าโจทย์เลขก้อยสังเกตไหมว่าต้องมียอยักษ์การันเพราะมันยากต้องคิด
9: ใช่โจทย์ยากมียอยักษ์เอ้ยยอยักษ์การัน
10: แล้วก้อยรู้ไหมคำว่าโจทย์ที่แปลว่ากล่าวหาก็มีกอไก่การัน
9: อ๋อโจทย์ที่ไปฟ้องกล่าวหาจำเลยในศาลก็มีกอกล่าวหาเอ้ยกอไก่การันก้อยจะได้เอาวิธีสังเกตของพี่เก่งไปใช้ทำให้เขียนได้ถูกต้องดีจังเลย
11: โจทย์ยากเขียนยอยักษ์การันโจทย์กล่าวหาเขียนกอไก่การัน
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: รับมือวิกฤตตะวันออกกลางเพื่อผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่ปลอดภัยของโลก
1: นางสาวกฤดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาได้เข้าร่วมประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัดพิเศษร่วมกับ10ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยที่ประชุมได้ออกแถลงการร่วมรับมือผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งส่งผลกระทบต่อพลังงานห่วงโซ่อุปทานและความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคโดยอาเซียนเห็นพ้องเร่งความร่วมมือด้านอาหารและพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่ส่ง
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอก.บอกสมอ.ได้นะ
1: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินปลายทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี
3: ่ยเก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วที่หนีบผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอกก็ไม่มีคิวอาร์โค้ดอะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอกห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอ.เลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4: ปลอดภัยแน่นอน
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
6: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ารายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กสถานีเด็กคิดสเตชั่น

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.มีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากเป็นประจำนะครับดำเนินรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาและทีมงานสนิทเด็กคิดเดชังครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเราออกอากาศทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะครับทั้งเครือข่ายของสวทด้วยนะครับและทางเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมดีสิวัตเรดิโอเน็ตเวิร์กและทางเครือข่ายของวิทยุองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็จะแบ่งออกเป็น4ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงคิดสารดีก็จะมีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับช่วงสองของรายการวันนี้ครับมาติดตามกันครับเรื่องราวดีๆของสภาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดครับวันนี้จะคุยกับจังหวัดไหนติดตามกันได้ในรายการครับช่วงที่3ของรายการในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์ก็จะเปิดพื้นที่ให้เด็กๆครับมาทดลองการอ่านข่าวกันนะติดตามกันได้และก็ปิดท้ายกันในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ครับมาตรวจสอบข่าวสารกันว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบกันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับ4ช่วงครับกับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางได้1ช่องทางนะครับชมสดพร้อมกันก็เข้ามาชมแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันได้เลยหรือไปชมคลิปย้อนหลังได้นะครับและสามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางวิวออนไลน์ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ที่ nbt.prd.go.th ครับทาง sandek.com นะครับสถานี dek.com และก็เว็บไซต์ของก่อนภาคีก็ภาคี fm.org ครับก็รับฟังพร้อมกันหลากหลายช่องทางและสามารถจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้นะครับรายการก็จะมีการรีลันย้อนหลังตามวันและเวลาของแต่ละสถานีที่นำไปออกอากาศในเวลานี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารตีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการครับ
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงสต็อปรวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
4: เดินผมอ่ะเดินมาหลายทางแล้วไม่ว่าทางไหนผมก็เคยเดินแต่มีทางเดียวที่ไม่เคยเดินและไม่คิดที่จะเดินคือเดินไปหายาเสพติดเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดรู้ไว้เพื่อน
5: คิดสารดีขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีค่ะคิดสารดีในวันนี้ค่ะจะพาย้อนกลับไปค่ะเพื่อที่จะไปตามหานักวิทยาศาสตร์ค่ะที่เขาสังเกตรุ้งกินน้ำแล้วเขาก็ค้นหาคำตอบต่อค่ะว่ารุ้งกินน้ำมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะแน่นอนว่าเรามักจะเห็นรุ้งกินน้ำหลังเวลาฝนตกค่ะหรือเวลาที่เราฉีดละอองน้ำเล็กๆกลางแสงแดดเราก็มีโอกาสที่จะเห็นรุ้งกินน้ำได้เช่นเดียวกันรุ้งกินน้ำที่มีความโค้งเนี่ยนะคะเป็นรูปครึ่งวงกลมมีแถบสีหลายสีแถบสีเหล่านี้ค่ะมีความคมชัดไม่เท่ากันเรามักจะเห็นนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเห็นแถบสีม่วงอยู่ล่างสุดแถบสีแดงอยู่บนสุดซึ่งรุ้งแบบนี้คือรุ้งปฐมภูมิค่ะแต่บางครั้งค่ะเราก็มีโอกาสเห็นรุ้ง2ตัวก็คือมีรุ้งปฐมภูมิแล้วก็มีรุ้งทุติยภูมิด้วยค่ะรุ้งทุติยภูมินะคะก็จะเป็นสีแดงอยู่ล่างสุดและด้านบนเป็นสีม่วงค่ะ รุ้งกินน้ำเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะคะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ใครบ้างจะสังเกตเห็นปรากฏการณ์นี้แล้วจะค้นหาคำตอบกันต่อนักวิทยาศาสตร์คนแรกค่ะที่พยายามที่จะอธิบายที่มาของรุ้งกินน้ำนะคะก็คืออริสโตเติลค่ะอริสโตเติลเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่พยายามจะอธิบายที่มาของรุ้งกินน้ำว่าเกิดจากการสะท้อนแสงอาทิตย์โดยก้อนเมฆและการที่เราเห็นรุ้งกินน้ำโค้งก็เพราะว่าแสงอาทิตย์ที่สะท้อนมาเข้าตาเราทำมุมเฉพาะมุมหนึ่งกับก้อนเมฆและเมื่อถ้าทุกรังสีเวลาสะท้อนมุมต่างๆเท่ากันหมดเราก็จะเห็นรุ้งกินน้ำเป็นรูปครึ่งวงกลมคำอธิบายของอริสโตเติลจึงมีส่วนถูกค่ะในประเด็นที่ว่าตำแหน่งของเมฆไม่ได้เป็นการกำหนดการเกิดรุ้งแต่ทิศทางของแสงที่สะท้อนเข้ามาที่ตาเราต่างหากที่เป็นตัวกำหนดตำแหน่งและก็ลักษณะของรุ้งกินน้ำค่ะต่อมาค่ะโรเจอร์เบคอนค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกนะคะที่พบว่ารุ้งปฐมภูมิจะอยู่สูงกว่าระดับสายตาของคนดูประมาณ42องศาเสมอและรุ้งกินน้ำชนิดทุติยภูมิจะอยู่สูงขึ้นไปอีกประมาณ8องศาก็คือ50องศาค่ะหลังจากที่อริสโตเติลนะคะพยายามศึกษารุ้งกินน้ำแล้วอีก 1,700 กว่าปีค่ะก็ไม่ได้มีใครสนใจศึกษาเรื่องนี้เพราะทุกคนก็ดูว่ามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเนาะไม่ได้มีใครสนใจจนกระทั่งค่ะมีบาทหลวงคนหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าทริโอโดลิกนะคะปฏิเสธความคิดของอริสโตเติลที่ว่ารุ้งกินน้ำเกิดจากการสะท้อนของแสงอาทิตย์โดยกลุ่มหยดน้ำในก้อนเมฆค่ะเขาสร้างถังแก้วรูปทรงกลมที่มีขนาดใหญ่แล้วบรรจุน้ำเต็มเขาทดลองทฤษฎีของเขาด้วยการฉายแสงเข้าไปในน้ำค่ะในน้ำในถังแก้วความโปร่งใสของน้ำค่ะทำให้เขาสามารถเห็นเส้นทางเดินของน้ำในถังได้ด้วยตาจนกระทั่งแสงทะลุผ่านถังแก้วไปค่ะและเขาก็ได้พบว่าเพียงถังแก้วถังเดียวก็สามารถที่ทำให้เกิดรุ้งได้แล้วไม่ต้องใช้ถังเป็นล้านล้านถังค่ะเขาจึงคิดว่ารุ้งกินน้ำสามารถเกิดได้จากหยดน้ำเพียงหนึ่งหยดก็ได้แต่จากการค้นพบของทีโอโดริกนี้เนี่ยนะคะไม่มีใครสนใจเลยค่ะจนกระทั่งเมื่อ300ปีต่อมาค่ะเมื่อเรเนอร์เดกาสนะคะอ่านผลงานของทีโอโดริกและพัฒนาความคิดเรื่องรุ้งกินน้ำต่อค่ะเขาได้แสดงให้เห็นว่ารุ้งปฐมภูมิเกิดเมื่อแสงอาทิตย์สะท้อนภายในหยดน้ำหนึ่งครั้งและรุ้งทุติยภูมิเกิดเมื่อแสงอาทิตย์เนี่ยนะคะสะท้อนภายในผิวน้ำภายในผิวของหยดน้ำเนี่ยสองครั้งค่ะเพราะเหตุว่าในการสะท้อนแต่ละครั้งแสงบางส่วนจะหายไปค่ะดังนั้นเมื่อรุ้งทุติยภูมิเกิดการสะท้อนแสงอีกครั้งจึงมีความเข้มที่เจือจางยิ่งกว่ารุ้งปฐมภูมิตามที่ตาเห็นค่ะดังนั้นค่ะหลักการเกิดรุ้งที่เดกาดแล้วก็ทริโอโดริกพบก็คือหากเราจะเข้าใจรุ้งกินน้ำเราจะต้องเข้าใจการหักเหและการสะท้อนของแสงในหยดน้ำฝนค่ะสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะเพียงแค่เพิ่มความสังเกตเข้าไปมากขึ้นแล้วเราก็จะได้ค้นพบบางสิ่งบางอย่างกลับมานั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับรุ้งกินน้ำที่หยิบนำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
6: คิดสาระดี

0: เราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: รายการเรื่องประเด็นเด็กครับอยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปรู้จักกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ทุกสัปดาห์นะครับเราจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับไปรู้จักการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนในแต่ละจังหวัดนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าประเทศไทยเรามี77จังหวัดนะโอ้โหปีนี้52 1ปีเรามี52สัปดาห์ดังนั้นก็อาจจะไม่ครบทั้งประเทศนะครับคงจะต้องใช้เวลา2ปีที่จะมารู้จักน้องๆจากสภาเด็กและเยาวชนแต่ละจังหวัดนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับนั่งของประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับร่วมพูดคุยกับนั่งของน้องนิชาวันสร้อยแสงทองนะครับเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ต้อยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิชาวันสร้อยแสงนะคะเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
3: ครับพูดถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็จริงแล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่พระนครศรีอยุธยามานะครับก็อ่ะวันนี้นะครับคงจะมาให้ทางด้านของน้องนิชานะครับซึ่งเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนก็แบบเป็นบรรหมาดเลยนะได้รับตำแหน่งในปีนี้นะครับแล้วก็ได้ทำงานกับเป็นคณะบริหารด้วยนะแล้วก็เป็นประธานสภาตำบลใช่ไหมตำบลด้วยนะครับนะก็ได้ทำงานเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนก่อนอื่นคงจะต้องให้นิชาเล่าถึงโครงสร้างสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับว่าในส่วนของพระนครศรีอยุธยาเองเนี่ยมีโครงสร้างการทำงานของสภาเด็กเป็นยังไงบ้างครับเชิญครับ
4: โครงสร้างนะคะตอนนี้ก็กำลังดำเนินไปค่อนข้างที่จะดีเลยค่ะด้วยความที่หนูเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็หนูได้ทำงานตรงนี้มาตั้งแต่ม.2ค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ม.6ค่ะก็ได้เห็นความพัฒนาที่มันมากขึ้นตั้งแต่ที่เป็นเล็กๆนะคะตอนนี้ก็เริ่มใหญ่ขึ้นคนรู้จักของจังหวัดเรามากขึ้นค่ะแล้วก็กำลังจะเมื่อก่อนค่ะประธานแต่ละอำเภอก็บางทีน้องๆก็ไม่รู้ค่ะว่าตัวเองได้เป็นประธานอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มเข้มแข็งมากขึ้นเข้ามาทำงานอย่างจริงจังมากขึ้นค่ะเพราะว่าเราได้เอาคนที่เขาอยากจะทำจริงๆตรงนี้ไม่ใช่แบบบังคับน้องนะคะบางทีก็มีบังคับบ้างอะไรบ้างนี่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเอาเฉพาะคนที่เขาอยากทำงานจริงๆร่วมงานกันจะได้สบายค่ะประมาณนี้ค่ะ
3: ครับแล้วก็ในส่วนของสภาเด็กในพื้นที่มีกี่แห่งนะครับ
4: ในพื้นที่นะคะมีถ้าเป็นทั้งหมดเลยทั้งถ้าเป็นตำบลนะคะมี157ที่ค่ะแล้วก็ของอำเภอมี16ที่ของจังหวัดมี1ที่ค่ะ
3: ครับก็คือ16อำเภอเนาะพระนครศรีอยุธยาโอ้ก็ถือว่าไม่เล็กนะใช่ว่า16อำเภอฮะท่าน
4: เล็กค่ะแล้วก็ทำงานกันเต็มที่ค่ะ16อำเภอ
3: ครับ2อำเภอนะนนทบุรีมี6อำเภอนะนนทบุรีเนี่ยปทุมธานีเนี่ย7นะอันนี้ก็ถือว่านี่16นะอันนี้เห็นว่า
4: ก็เยอะค
3: ่
4: ะ
3: ก็เยอะนะเยอะนะก็มีประธานสภาตำบลอำเภอนะครับก็ร้อยกว่าแห่งรวมกันนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของโครงสร้างสภาชนถ้าพูดถึงในฐานะที่นิชาเองเนี่ยก็เป็นเยาวชนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ทำงานเป็นประธานสภาเด็กตำบลด้วยนะครับแล้วก็ทำงานเป็นคณะบริหารจนตอนนี้มาเป็นประธานสภามีโอกาสได้คุยกับเพื่อนๆน้องๆในพระนครศรีอยุธยาก็คงน่าจะหลากหลายคนนะครับก็ในส่วนของถ้าพูดถึงปัญหาของเด็กและเยาวชนที่เด็กๆสะท้อนมายังประธานสภาเองเนี่ยปัญหาอะไรบ้างครับถ้าเรียงลำดับ1 2 3ปัญหาของเด็กอยุธยาครับ
4: ถ้าเรียงลำดับนะคะถ้าร้ายแรงสุดๆเลยตอนนี้หนูคิดว่าเป็นเด็กที่ไม่ไปโรงเรียนค่ะเพราะถ้าตามกฎหมายก็มันมีในเรื่องของกฎหมายด้วยตรงนี้ค่ะ
3: ครับ
4: ก็เลยคิดว่านี่ร้ายแรงมากค่ะแล้วก็พบเจอได้หลายพื้นที่ค่ะอันนี้
3: อืมก็คือน้องๆไม่ไปโรงเรียน
4: ซึ่งมันก็เกิดหลายปัจจัย
3: ครับใช่ครับ
4: ก็อย่างเคสที่หนูไปเจอนะคะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาหมาดๆเลยค่ะก็เป็นในเรื่องของที่บ้านไม่สนับสนุนน้องไม่อยากไปเรียนไม่เก่งก็เลยไม่อยากไปโรงเรียนซึ่งมันก็เป็นหลายปัจจัยค่ะ
3: ครับ
4: ก็เลยทางบ้านพักเด็กพันธุ์สี่ได้ค่ะก็ได้เข้าไปคุยเอานักจิตวิทยาไปคุยค่ะสอบถามน้องเหตุผลที่ไม่ไปเราจะแก้ไขปัญหายังไงในตรงนี้ค่ะ
3: ครับต้องส่วนนี้เน
4: า
3: ะ
4: ก็หลายพื้นที่ค่ะที่หนูพบเจอ
3: หลายพื้นที่ก็คือไปพอน้องๆสะท้อนมาปั๊บเนี่ยเราก็นะประสานงานเลยกับบ้านเด็กและครอบครัวซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงของสภาเด็กชนทุกพื้นที่อยู่แล้วแล้วก็เป็นเรียกว่าบ้านพักเด็กครอบครัวก็คือดูแลเด็กดังนั้นเนี่ยพอประธานสภานะพระพรสุริยาไปเจอปัญหานี้ก็คุยผู้ใหญ่เลยอย่างน้อยประสานไปก็ส่งเจ้าที่ไปอันนี้ก็ถือว่าทัพได้ทำงานเลยนะเนี่ย ได้ทำงานประสานก
4: ็งานไวค่ะ
3: อืมก็คือปัญหาเด็กที่อยู่เรียกว่าหลุดจากการศึกษาครับเชิญครับ
4: อันนี้ยังไม่เจอค่ะที่หลุดระบบแต่ว่าเคสล่าสุดที่หนูเจอค่ะก็คือพี่เจ้าหน้าที่ค่ะได้ไปคุยถึง2ถึง3ครั้งแล้วแต่น้องก็ยังเลือกที่จะไม่ไปค่ะก็ได้มีการทำสัญญากันว่าโอเคถ้าไม่ไปก็คือจะต้องทำตามขั้นตอนของพี่แล้วนะกระบวนการของพี่แล้วนะอะไรอย่างนี้ค่ะตอนนี้หนูก็คือสังเกตก็คืออยู่ตำบลเดียวกันค่ะก็สังเกตว่าน้องไปโรงเรียนทุกวันตื่นเช้าไปด้วย
3: อืม
4: ค่ะ
3: เหตุผล
4: แก้กันไป
3: ก็อาจจะเป็นข้อความคืออย่างไม่อยากไปโรงเรียนเป็นส่วนตัวใช่ไหมอันนี้ก็จะมีหลายปัจจัยอย่างน้อยเนี่ยก็ให้เด็กได้ได้ไปโรงเรียนเนาะมันก็จะมีแนวทางเนาะอย่างน้อยก็อยู่ในตำบลเดียวกันเนาะก็ดีน่าสนใจนะครับอันนี้คือเข้าไปช่วยหรือว่าเด็กช่วยเด็กนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับผ่านวิธีของสภาเด็กและเยาวชนเป็นหน้าที่นะเป็นของสภาประธานสภาที่จะต้องทำงานประสานนะทำงานประสานกันนะนี่คือปัญหาที่เจอมานะปัญหาเรื่องของน้องๆไม่อยากไปโรงเรียนอันนี้เป็นจังหวัดแรกนะที่พี่ต้อยสัมภาษณ์มาเนี่ยที่บอกว่าเด็กไม่ไปโรงเรียนแล้วก็ประธานสภาเข้าไปคุยแล้วก็พาเจ้าหน้าที่ไปคุยกับเด็กๆครอบครัวแล้วก็ทำให้เด็กกลับไปโรงเรียนอีกครั้งนึงนะครับนะปัญหาที่สองที่พี่เจอครับครับ
4: ปัญหาที่2หนูยกให้ความรักในวัยเรียนเลยค่ะตอนนี้ก็มีค่อนข้างที่จะเยอะแล้วหนูก็เชื่อว่าในทุกพื้นที่ก็มีเหมือนกันค่ะ
3: ครับ
4: ในที่นี้คือ

0: มีตั้งแต่ป .6 ม .1 ม .2 ม .3 อย่างนี้เลยค่ะยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยค่ะ
1: โอ้ใช่ไหมอันนี้ก็คือพอไปรักในวัยเรียนปรากฏว่าคือไม่เรียนเลยไปอยู่บ้านผู้ชายเลยอันนี้ในฐานะที่เราเป็นประธานสภาเด็กเองเนี่ยมีแนวทางจะช่วยยังไงแนวทางนี้ครับจะแก้ปัญหาไงอันนี้ถามแบบโอ้โหเหมือนงานอยากหลักเป็นนะแต่ถามในมุมของเด็กครับใช่ครับครับ
0: ตอนนี้ก็อันนี้คิดอยู่คนเดียวนะคะยังไม่ได้เอาเข้าที่ประชุมแต่ว่าคิดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมแน่น
1: อ
0: นก็อยากจะเสนอว่าอยากให้ไปคุยกับฝั่งผู้ใหญ่และทั้งฝั่งชายฝั่งหญิงค่ะว่ามันยังไงการอะไรยังไงทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าหนูคิดว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายด้วยอันนี้เช่นกันใช่ไหมคะเพราะว่าอายุยังไม่18บริบูรณ
1: ์
0: ก็ต้องแก้ไขกันต่อไปค่ะตรงนี
1: ้ครับนะอาจจะเป็นเรื่องของน้องๆยังเหลือพื้นที่ของกิจกรรมไม่เพียงพอไหมอาจจะแบบถ้าเป็นคนถ้าน้องๆที่เขาตั้งใจเรียนใช่ไหมคืออาจจะมีกิจกรรมเยอะแยะไม่ได้มุ่งในเรื่องของความรักเท่าไหร่แต่พออาจจะว่างมากเกินไปหรือว่าอาจจะมีอย่างที่บอกครับว่ามันต้องมีเวทีการเรียนรู้ดังนั้นเนี่ยอย่าต้องชวนมาทำงานแบบพาเด็กเยอะนะจะได้แบบมีรู้สึกว่าทำกิจกรรมเยอะมากขึ้นไม่มีเวลาในคิดเรื่องนี้ครับ
0: แต่ว่าส่วนมากค่ะเท่าที่เจอปัญหานะตรงนี้ค่ะก็จะเกิดจากครอบครัวค่ะครอบครัวแตกแยกมากมีปัญหาทางครอบครัวส่วนมากค่ะก็จะมาในเรื่องของครอบครัวซึ่งก็จะขาดความอบอุ่นค่ะ
1: ครับ
0: ก็ต้องแก้ไขต่อไปค่ะในเรื่องนี
1: ้ครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะแล้วก็ทางสภาเด็กเองก็คงจะต้องทำงานอย่างกันแบบเข้มข้นแต่อย่างที่บอกครับว่าถ้าคุยกันภาษาเดียวกันเนาะเด็กๆเยาวชนก็จะเชื่อเพื่อนนะคุยกันง่ายกว่าบางทีอย่างคุยกับพ่อกับแม่อาจจะมีช่องว่างอยู่ดังนั้นเนี่ยเหมาะมากกับการทำงานของสภาเด็กเยาวชนแล้วถ้าเกิดประธานสภานะได้ทำหน้าที่อย่างนี้นะประสานงานแล้วก็เชื่อมต่อนะไม่ใช่เพียงแค่ครอบครัวเชื่อมต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างนี้ครับโอเคปัญหาที่3ครับที่เจอมา
0: ปัญหาที่3นะคะก็จะมีในเรื่องของเด็กแว้นค่ะตอนนี้ก็เยอะแล้วก็หนูเชื่อว่ามีทุกพื้นที่เหมือนกันอันนี้
1: คร
0: ับ ค่ะก็ตอนนี้นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ป.4 ป.5นี่ก็เริ่มแล้วนะคะขับรถแล้ว
1: ครับ
0: อันนี้หนูก็มีการโครงการเหมือนกันนะตรงน
1: ี
0: ้ฝึกอบรมน้องๆตรงนี้ค่ะก็เลือกเป็นตั้งแต่อบรมตั้งแต่ป.4 ป.5 ป.6 เลยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นช่วงที่วัยที่เขาโตแล้วบางทีเขาไม่ได้ฟังใช่ไหมคะพี่ต้อยก็ต้องอบรมตั้งแต่ช่วงเด็กเลยสอนน้องว่ามันยังไงมันไม่ดีนะใช่
1: ค่ะก็จะมีโครงการอบรมนะที่จะมีการเรื่องของอุบัติเหตุเนาะนะ
0: ใช่อ
1: ันนี้จะเริ่มในปีนี้เลยใช่ไหมอันนี้เริ่มไปยังโครงการ
0: เริ่มในปีนี้ค่ะยังไม่ได้เริ่มค่ะอันนี
1: ้
0: เราคุยกันในที่ประชุม
1: ค่ะ
0: ก็เริ่มในป
1: ี
0: นี้ใ
1: ช่นะครับจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าหน่วยงานที่พร้อมที่จะสนับสนุนนะไม่ใช่เพียงแค่บ้านใครแต่ครอบครัวนะสำนักงานขนส่งจังหวัดเนาะใช่ไหมที่พร้อมที่จะสนับสนุนนะตรงนี้จะเห็นเลยว่าอาจจะพาเด็กเองก็ไปจับมือกับทางด้านของกรมการขนส่งทางบกนะแล้วก็สำนักงานขนส่งทางบกนะสำนักงานขนส่งจังหวัดเนาะตรงส่วนนี้เนาะแล้วก็มีทั้งอะไรนะกองทุนของกระทรวงคมนาคมก็มีใช่ไหมกองคุ้มครองเด็กก็ได้เราเห็นภาพการเชื่อมโยงรวมถึงบริษัทที่ผลิตจำหน่ายรถจักรยานยนต์ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยจะมาเชื่อมกันซึ่งก็จะมีหลายค่ายเนาะที่เขาจะส่งสนับสนุนเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยและสทส.ก็มีนะเรื่องของหมวกกันน็อกใช่ไหมว่าอันนี้พูดเผื่อไว้ประธานสภาจะได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วออกอากาศด้วยนี้นะดังนั้นเนี่ย ถ้าทำโครงการคือเราก็จะประสานความร่วมมือด้วยกันนะอันนี้ก็จะทำให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะทำงานทั้ง16อำเภอได้เลยนะจะทำงานเพราะว่าจะมีงบประมาณจากทั้งหน่วยงานราชการภาคเอกชนเนาะแล้วก็ในส่วนของทางสภาด้วยนะครับอันนี้นะก็ เป็นโครงการที่ถือว่าจากปัญหาสู่กิจกรรมผ่านโครงการก็ต้องติดตามกันว่าจากนี้ไปนะเราจะเห็นวาระกี่ปีนะ2ปีใช่ไหมประธานสภา
0: ใช่ค่ะ2ปีค่ะ
1: ครับนะนี่ก็คุณนิชาก็เดี๋ยวต้องได้ทำงานพิสูจน์กันนะกับการโครงการเหล่านี้นะครับก็อันนี้

0: ถ้าผ่านมาตั้งแต่นิชาทำกิจกรรมกับสภาเด็กป่าตั้งแต่ม.2นะโอ้หลายปีแล้วนะแล้วก็เข้าสู่มาเป็นคณะบริหารสภาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองมีโครงการไหนบ้างครับที่ผู้ใหญ่เห็นเด็กๆนะคือบอกมีสโลแกนว่าเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนนะแล้วมีโครงการไหนบ้างครับที่ผู้ใหญ่ในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาเองเห็นเด็กโอ้ยไม่น่าเชื่อเด็กอย่างนี้มันเก่งจริงมันทำได้จริงว้าวมีโครงการไหนบ้างครับ
1: ส่วนตัวนะคะคืออย่างยกตัวอย่างหนูเลยแรกเดิมหนูก็ไม่ใช่คนพูดเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นโครงการศักยภาพผู้นำค่ะครั้งแรกที่หนูได้เข้าไปอบรมค่ะตอนช่วงม.2ก็คือเป็นโครงการนี้เลยค่ะโครงการแรกแล้วมันก็เหมือนเปิดประสบการณ์เราค่ะว่าอุ๊ยพี่คนนี้เขาพูดเก่งจังเขาดูดีจังบุคลิกเขาโอเคจังอะไรเงี้ยค่ะได้เข้าไปตรงนี้แล้วก็รู้สึกชื่นชอบมากๆค่ะก็รู้สึกว่าอย่างนะตอนที่หนูได้จัดโครงการนี้ก็มีทุกๆปีค่ะก็จะเห็นเด็กหลายๆคนที่เขาเป็นอินโทรเวิร์ตบ้างติดโทรศัพท์บ้างเลยค่ะก็ได้เข้ามาทำงานตรงนี้ได้มาเห็นการอบรมตรงนี้แล้วก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมค่ะ
0: ครับ
1: ในส่วนตรงนี้ก็ว้าวค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าอินโทรเวิร์ตอะไรอย่างนี้ด้วยแต่พอมาทำงานตรงนี้ก็เขาก็ชื่นชอบ
0: ครับผมอยากเห็นว่าโอ้เด็กเหล่านี้นะก็ทำงานได้แล้วก็สามารถจะเอาไปขับเคลื่อนต่อได้แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของน้องๆหลายๆคนรวมถึงนิชาด้วยใช่ไหมโครงการนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้ทำร่วมกับทางจังหวัดเนาะแล้วก็สภาเด็กเยาวชนซึ่งตอนนั้นเป็นคณะบริหารด้วยเนาะวันนี้คราวนี้จะเป็นแบบประธานสภาป้ายแดงที่จะต้องมาทำกิจกรรมต่อเนื่องนะครับนะมีโครงการอะไรบ้างครับที่คิดจะทำระหว่างนี้จากนี้ไปจะบอกเด็กๆและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองจะได้เห็นแน่นอนจะได้มีส่วนร่วมแน่นอนครับมีโครงการไหนบ้างครับที่คิดจะทำเช่นครับ
1: โครงการที่คิดจะทำนะคะก็มีโครงการเยาวชนสร้างฝันปั้นอาชีพค่ะอันนี้เป็นโครงการต้นกล้าดีค่ะหนูได้เข้าไปอบรมมา2ครั้งแล้วค่ะรู้สึกว่าชื่นชอบมากเลยค่ะพี่ต้อยเขาให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการสร้างอาชีพค่ะก็คือให้ได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างค่ะแล้วเราก็สามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะมาหารายได้ตรงนี้ค่ะ
0: อันนี้ก็
1: คิดว่าจะทำทุกปีค่ะตรงนี้
0: ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วเด็กๆจะเอา
1: อาชีพค่ะแล้วมันใช้ได้เพียงอ่ะ
0: นั่นเดี๋ยวนี้ออนไลน์ก็ขายของได้ใช่ไหมหรือปั้นอาชีพอะไรที่แบบสามารถทำได้ที่บ้านหรือทำมาด้วยกันอันนี้ที่วางไว้นี่จะต้องเป็นน้องๆอายุประมาณเท่าไหร่ครับที่วางไว้ค่อยจะเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา
1: จริงๆแล้วถ้าในความรู้สึกหนูมันได้ทุกอายุเลยค่ะได้ทุกวัยเลยจริงๆตรงนี้
0: ครับถ้าใครสนใจได้เลยเนาะก็คือน้องๆในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็เร็วๆนี้ได้เจอโครงการนี้แน่นอนนะปั้นอาชีพนะสามารถจะสร้างแนะนำอาชีพนะอาชีพในฝันหรืออาชีพที่อยากจะลองทำจริงๆเดี๋ยวนี้โลกยุคใหม่เนาะสามารถทำได้เลยเนาะเราเห็นขายของออนไลน์เราคือหรือบางคนเนี่ยเปิดคาเฟ่เนาะแล้วคนจากกทมยังไปทานที่อยุธยาเลยใช่ปะเนี่ยพี่ต้อยเองเนี่ยต้องขับรถไปทานขนมไปทานอื่นออกไปไปทานของเนี่ยไปจุดแลนด์มาร์กอ่ะบางจุดนี่นะเป็นจุดตามจากนี่แหละจากออนไลน์อย่างเดียวเลยขับไปไกลมากอะไรเงี้ยโอ้ไปนั่งบรรยากาศกลางทุ่งอะไรเงี้ยมีร้านขนมไปแบบโอ้โหนั้นนะแล้วเรามาทำอะไรที่นี่เนี่ยคือด้วยความที่น่ะออกว่าแล้วก็แบบขับไปหาถึงข้างในเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้เหมือนกันวันนี้ก็ขับไปโอ้ถ้าไม่มีแบบออนไลน์แนะนำก็ไม่รู้หรอกใช่ไหมแล้วก็ควรจะไปปลูกเข้าลุกขนาดนี้อะไรเงี้ยเนี่ยก็สร้างอาชีพได้น้องนะน้องอยู่อนุชยาคนไปหาคิดดูนะครับนะคนหนึ่งที่ไปซึ่งไป
1: วันนี้ก็ไปมาเลย
0: ใช่ใช่มาอาจจะก็จะมาสร้างเรื่องของอาชีพเนาะแนะนำอาชีพให้กับน้องๆซึ่งก็ให้สำหรับในของโครงการต่อไปนะครับก็พูดถึงเรื่องของสภาเด็กและเยาวชนก็มาเข้ามาตั้งแต่ม.2ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: น่าสนใจแล้วทำไมถึงตัดสินใจเข้ามาสู่วงการสภาเด็กและเยาวชนนะทั้งๆที่ม.2 อายุแค่14ใช่ไหมประมาณ13 14ใช่ป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าคนอื่นบ้าน14ใช่ไหมก็คนอื่นก็ไปเรียนพิเศษใช่ไหมหรือไปทำงานที่บ้านหรือไปเล่นเกมหรืออะไรก็ได้ไม่ต้องมายุ่ง ทำไมถึงตัดสินใจมาทำกิจกรรมอะครับแล้วได้อะไรจากกิจกรรมได้ครับท่านครับ
1: คือจริงๆแล้วหนูไม่ทราบเลยค่ะว่ามันมีโครงการนี
0: ้
1: แล้วมีทางที่อบต.เขามาสนใจว่าพูดเยอะพูดมากเลยค่ะก็สนใจติดต่อไปหนูก็ไปก็ไปพอไปแล้วก็เป็นโครงการศักยภาพนี่แหละค่ะโครงการแรกที่ได้ไปหนูก็ว้าวค่ะอุ้ยทำไมมันเหมือนหนูไม่เคยได้มานะตรงเนี้ยค่ะเราไม่รู้ว่ามันมีโครงการดีๆแบบนี้ก็ได้มาศึกษาค่ะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะออนไลน์ศึกษาว่าอันนี้มันคือโครงการอะไรอ๋อคือสภาเด็กที่เด็กได้มีส่วนร่วมได้มีความกล้าแสดงออกค่ะแล้วก็เลยได้ทำงานตรงนี้มาเรื่อยๆตอนแรกก็ไม่คิดหรอกค่ะว่าจะชอบแต่พอทำมาเรื่อยๆรู้สึกว่ามันซึมซับหลายๆอย่างค่ะทำให้เราอยากช่วยเหลือคนเห็นเด็กมีปัญหาอะไรหนูก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยค่ะก็เลยรู้สึกว่าชอบตรงนี้มากๆก็ทำมาเรื่อยๆค่ะจนตอนนี้ได้เป็นประธานสภาเด็กจังหวัดเลยค
0: ่
1: ะ
0: พอเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ทำกิจกรรมกับสภาเด็กทั้งๆที่เป็นงานอาสานะไม่ได้ตังค์ด้วยเป็นอาสาสมัครด้วยนะครับแล้วก็ทุ่มเทกับการทำงานได้อะไรกับการที่มาทำสภาเด็กที่ชนได้อะไรบ้าง
1: ในส่วนตรงนี้ได้เยอะเลยค่ะพี่ต้อยจริงๆแล้วถ้าพูดถึงส่วนตัวหนูจริงๆแล้วหนูอยากเป็นครูพละมาก
0: แล้วตอนนี้
1: ชอบมากตรงนี้แต่ตอนนี้กับเปลี่ยนแล้วค่ะอยากเรียนรัฐศาสตร์ปกครองท้องถิ่นค่ะอยากมาทำงานตรงนี้อยากมาทำลงพื้นที่มาดูแลอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ค่ะก็เปลี่ยน
0: มันได้ลองเรียนรู้ใช่ไหมมันได้ลองทำและทำจริงกับคือไม่ได้แค่ในฝันแต่ว่าเป็นลองทำแล้วก็ลองเรียนรู้แล้วก็จากการที่เราอยากเป็นครูใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นแบบตอนนี้มาจะมาเป็นนักพัฒนาละนะ
1: ก็ไม่รู้ว่ามันชื่นชอบไปตอนไหนนะคะแต่รู้ตัวทีก็อยากเป็นนะคะอยากมาช่วยเหลือหลายๆอย่างตรงนี้ใช่ค่ะ
0: เนี่ยได้ฝึกงานจริงแล้วก็ได้รู้ว่าค้นหาตัวเองได้นะว่าตัวเองจะต้องเรียนต่ออะไรนะคณะรัฐศาสตร์หรือคณะอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะอย่างน้อยเรามีโกเรามีฝันละแต่ที่สำคัญพี่เห็นน้องๆทุกคนนะน้องๆที่มาเป็นประธานสภานะเขาดูแลตัวเองได้เขาจะไม่ไปยุ่งอะไรที่มันผิดกฎหมายใช่ไหมมันก็ทำให้เราไม่จับไปต่อได้ใช่ไหมดูแลตัวเองเพราะว่าตัวเองเป็นตัวอย่างของเด็กทุกคนนึกออกปะใช่ไหมนิชาก็กลายเป็นตัวอย่างของน้องๆที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังนั้นเธอจะทำอะไรไม่นึกออกปะดังนั้นเนี่ยใช่ไหมเราก็จะมีเราคือประธานสภาเด็กนะดังนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นไอดอลของเด็กหลายๆคนอันนี้สิ่งที่เราได้เนาะแล้วคราวนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับว่าที่บ้านว่าไงบ้างอ่ะส่งเสริมไหมบางคนที่บ้านไม่ส่งเสริมอันนี้ที่บ้านนิชาไงว่าคุณพ่อคุณแม่ว่าไงมาทำกิจกรรม
1: แรกๆเขาก็ไม่เข้าใจค่ะแบบอุ๊ยออกทุกอาทิตย์เลยเดี๋ยวไปอบรมนู่นเดี๋ยวไปต่างจังหวัดไปนอนค้างคืนอะไรเงี้ยค่ะแต่หลังๆเขาก็เห็นเอาผลงานของหนูว่าอ๋อลูกเป็นอย่างนี้นี่เองมีผลงานดีๆอะไรเงี้ยเขาก็ชื่นชอบผ่านตรงนี้ก็สนับสนุนพี่ๆค่ะที่บ้าน
0: ครับแล้วเราแบ่งเวลาจัดสรรการเรียนยังไงอ่ะทำกิจกรรมก็เต็มที่แล้วก็เรียนอีกอ่ะอันนี้แบ่งปันเผื่อน้องๆที่ฟังรายการอ่ะบางคนโอ้ยเรียนพิเศษมีเวลาแล้วนะอันนี้ยังไงอ่ะแบ่งปันจัดยังไง
1: จริงๆก็ไปเรียนตามปกติเลยค่ะแล้วก็เวลาว่าตรงไหนก็จะคุยกับคณะบริหารบ้างว่างานตรงไหนที่เราจะทำค่ะเรียนปกติเลยค่ะตรงนี
0: ้ครับ
1: ค่ะแต่ถ้ามีอบรมต่างจังหวัดก็จะดูก่อนค่ะว่าถ้ามันหลายๆวันเราก็ต้องเช็คก่อนว่าหนูหยุดไปเยอะแล้วหรือเปล่าเลยค่ะแล้วก็จะแบ่งจัดสรรให้น้องๆบางคนไปค่ะ
0: ก็เปลี่ยนสลับกันไปก็คือแบ่งจัดสรรเวลาก็คือหลักก็คือเรียนอันนี้คือมาช่วยงานเสริมแต่ว่างานเสริมนี้ก็มีทุกวันใช่ไหมก
1: ็
0: คือต้องประสานงานทุกวันก็เดี๋ยวนี้ก็โชคดีที่มีระบบออนไลน์นะสนุกดีใช่ไหมมีความสุขกับการทำงานและมันได้ช่วยจริงดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามรายการอยู่นะครับจะเห็นว่าน้องๆที่พี่ต้อยสัมภาษณ์มานะน้องๆจะมีความสุขกับการทำงานเพื่อสังคมและส่วนหนึ่งเขาได้เองนะสิ่งที่เขาเห็นเขาคิดว่าเขาช่วยคนอื่นนะจริงๆแล้วน้องๆทุกคนจะได้พัฒนาศักยภาพตัวเองและหลายคนนะต้องบอกเลยครับมันเป็นผลพลอยได้นะสำหรับใครที่ทำตั้งแต่ม.2นะม.3ม.4ม.5พอม.6ปั๊บเนี่ยน้องๆรอบพอร์ตน้องชนะเลิศหมดเลยคือนึกออกไหมเข้ามาหาที่เลือกมันเลือกได้หมดเลย
1: บางท่าน
0: นะ
1: ตอนนี้ค่ะก็มีแบบหลายๆคนนะคะแบบม.5ม.6เริ่มมาติดต่อแ อยากเข้าบ้างอะไรค่ะ
0: เห็นคนงานอะไรนี้นะดังนั้นก็เตรียมตัวตั้งแต่ม.2ได้เลยจริงแล้วเนี่ยกระบวนการเนี่ยพอร์ตมันประทานแต่จริงแล้วเนี่ยมันจะหลอมรวมการดูแลเนาะจะทำให้พวกเราอ่ะเด็กๆอ่ะรักบ้านเกิดตัวเองอยากจะดูแลเพื่อนๆดูแลสังคมร่วมกันในฐานะบทบาทประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดและก็มาระดับแห่งประเทศไทยซึ่งจะดูแลเด็กทั้งประเทศนะอันนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะเห็นเนาะก็อย่างที่บอกครับน้องนิชาเองก็จะมีโอกาสได้ร่วมพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าเป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วใช่ไหมหน่วยงานหัวหน้าหน่วยงานภาคส่วนต่างๆในพื้นที่อ่ะก็ได้คุยกันเพราะสภาเด็กเองเนี่ยคือเป็นหน้าที่ของเด็กและเยาวชนที่รับตำแหน่งนะต้องให้ความเห็นนะตามกฎหมายนะต้องให้ความเห็นกับหน่วยงานที่มีนโยบายด้านเด็กและเยาวชนเห็นไหมเขาทำหน้าที่นะคุณผู้ชมเพื่อนฟังคือไม่ใช่ว่าใครก็ไม่รู้ไก่กานะสภาเด็กอันนี้พยายามจะคุยคืออันนี้รายการเราเนี่ยก็คือส่งเสริมให้ทุกคนอ่ะมาที่สภาเด็กอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดวันนี้นะน้องๆที่ฟังรายการอยู่ทั้งประเทศนะเฮ้ยมีอย่างนี้ได้เลยบางคนก็ไม่รู้จักจริงๆนะสภาเด็กอ่ะ
1: ใช่ครับเขาไม่รู้จักจริง
0: ๆเฮ้ยน่าสนใจถ้าอย่างนี้เนี่ยน้องๆน่ะในส่วนของสภาเด็กในแต่พื้นที่พระนครศรีอยุธยารวมถึงแต่ละจังหวัดเองนะครับเขาสามารถจะมีส่วนร่วมเท่ากับทำกิจกรรมสภาเด็กได้ไงบ้างครับ
1: จริงๆติดต่อมาใน Instagram ได้เลยค่ะมีเพจของจังหวัดอยู่ค่ะเพจชื่อ CYC ค่ะอยุธยาค่ะ
0: CY ข้อของก็ CYC อยุธยาดังนั้นเนี่ยใครอยู่จังหวัดไหนซึ่งรายการเราออกอากาศทั่วประเทศเนาะดังนั้นเนี่ยก็ใครที่อยู่จังหวัดไหนน้องที่อยู่เชียงใหม่น้องก็พิมพ์สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมและ CYC เชียงใหม่ไปนะถ้าอยู่สงขลาก็สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลาใครอยู่ขอนแก่นสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่นนะแล้วก็ใครอยู่ที่อยุธยาต้องมาเจอประธานสภานิชาเนี่ยนะก็คือเข้ามา
1: สนใจนะคะก็ต่อมาที่ประธานแต่ละอำเภอได้เลยค่ะ
0: ทำงานร่วมกันได้ทำงานร่วมกันตรงส่วนนี้นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของประธานสภาเด็กและเยาวชนเสียงจากเด็กเยาวชนแม้เสียดายเวลาแป๊บเดียวก็ใกล้จะหมดเวลาของเราแล้วนะคงจะได้คุยกันต่อแล้วก็จะมาติดตามกันต่อว่านะจากนี้ไปเดี๋ยวโครงการดีๆนะครับรายการเรื่องเด็กประเด็นเด็กพร้อมที่จะเปิดพื้นที่ให้กับน้องๆสภาเด็กและเยาวชนทุกจังหวัดรวมถึงน้องๆจะมาจัดรายการเองก็ได้นะนึกออกปะว่าทำรายการท้อขึ้นมาแล้วที่ทางรายการนี้นะเราสามารถที่จะช่วยนะครับประชาสัมพันธ์ให้ได้ตรงส่วนนี้นะเปิดพื้นที่ให้กับเด็กๆอยู่แล้วนะครับสุดท้ายนี้นะในฐานะที่เป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เราได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วเราได้นายกรัฐมนตรีแล้วนะครับที่จะเดินหน้าต่อกับนโยบายต่างๆในฐานะเป็นตัวแทนนะเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและก็เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะครับอยากจะฝากถึงท่านรัฐมนตรีครับอยากจะฝากอะไรให้รัฐมนตรีทำในนโยบายด้านเด็กและเยาวชนครับเชิญครับ
1: ส่วนตัวนะคะเด็กทุกคนที่เข้ามาทำงานตรงนี้เหนื่อยทุกคนค่ะแต่มันก็แลกมาด้วยรอยยิ้มค่ะความสุขนะคะหนูก็อยากฝากถึงรัฐมนตรีว่าอยากจะได้เป็นเงินเล็กๆน้อยๆค่ะเป็นทุนการศึกษาก็ได้ค่ะให้มาให้เด็กๆที่ได้ทำงานตรงนี้ค่ะใช่ค่ะอยากฝากตรงนี้เพราะว่ามันไม่ได้รับผลตอบแทนนะถ้าได้ก็อาจจะมีเรื่องของผลงานอย่างว่าค่ะว่าไปยื่นมหาลัยได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าได้เงินตรงนี้เป็นทุนการศึกษาสักเล็กน้อยหนูเชื่อว่าผลงานจะดีขึ้นแล้วก็เด็กๆหลายๆคนก็อยากจะเข้ามาทำงานตรงนี้มากขึ้นค่ะ
0: แล้วก็ฝากไปถึงท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีนะอย่างน้อยเนี่ยคิดว่าท่านได้ยินและพี่ยกต้ามีโอกาสก็จะได้นำเสียงของน้องไปให้กับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีนะครับอย่างน้อยเองเนี่ยก็จะได้บอกว่าเนาะมันคนที่มีใช่ไหมกองทุนสภาเด็กและเยาวชนกองทุนสภาเด็กชนคือแห่งประเทศไทยนะหมายถึงว่าเป็นกองทุนที่สนับสนุนส่งเสริมเรื่องทุนการศึกษาให้กับเด็กเหล่านี้ด้วยเพราะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยคืออาสาสมัครไม่มีรายได้นะสสเขามีเงินเดือนนะเข้าประชุมสภาเรียกประชุมนะมีอาหารการกินรอเลยนะแต่น้องๆสภาเด็กเนี่ยเป็นอาสาสมัครทั้งหมดแต่อย่างน้อยอย่างที่บอกครับว่าถ้ามีทุนการศึกษาให้เขาใช่ไหมมีทุนการศึกษาไหนๆก็เป็นตัวแทนเนี่ยตัวแทนจังหวัดอยู่แล้วอ่ะใช่ป่ะ
1: ใช่
0: ดังนั้นก็มีการศึกษาให้ก็จะดีน่าสนใจเดี๋ยวมีโอกาสได้เสียงของเด็กเนี่ยครับจะมีพลังแล้วก็เสียงของน้องนิชาเองนะครับจะได้ส่งต่อ อาจจะมีกองทุนสำหรับสภาเด็กเยาวชนเกิดขึ้นก็ได้จากสิ่งในวันนี้ใช่ไหมเอออันนี้นะถึงบอกว่าสิ่งที่เห็นว่ามันน่าจะเป็นกองทุนได้เดี๋ยวโอเคอย่างที่บอกครับว่านี่คือเสียงของเด็กเยาวชนและส่วนหนึ่งเดี๋ยวพี่ต้อยก็ขออนุญาตนะนำเสียงนี้มีโอกาสได้เจอรัฐมนตรีก็จะเสนออีกทางหนึ่ง
1: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่ต้อย
0: กลับได้เลยครับถ้าเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนในการเด็กเยาวชนครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องนิชาครับนิชาวันสร้อยแสงทองครับประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับร่วมพูดคุยกันเดี๋ยวคงมีโอกาสได้คุยกันนะนี่ยังติดตามผลงานประธานคุณใหม่นะพอมาพร้อมกับมาพร้อมกับรัฐมนตรีคณะใหม่ด้วยชุดใหม
1: ่ก็ป้ายแดง
0: พร้อมกับรัฐมนตรีเลยป้ายแดงเหมือนกันนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ร่วมพูดคุยกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสร้อย
2: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงสต็อปรวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
3: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสถานีเด็กและสำนักข่าวต้นกล้านิวเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมผู้ประกาศข่าวเด็กอาสาโครงการเด็กอาสาสร้างสื่อประจำปี2569คุณสมบัติเด็กอายุ7ปี
4: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
5: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
6: นายกอบต.คลองเคียนจังหวัดพังงาพาทัวร์ในทะเลอ่าวพังงาแหล่งท่องเที่ยวสุดอเมซิ่งที่ท่าเรือบ้านคลองเคียนตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงานายอุทิศมัชชาเวศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียนนำคณะลงเรือไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทะเลอ่าวพังงาในพื้นที่คลองเคียนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมานานแล้วและจุดท่องเที่ยวที่กำลังเป็นกระแสสนใจเพื่อสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้จักมากยิ่งขึ้นจะได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวบ้านในชุมชนสำหรับแหล่งท่องเที่ยวในตำบลคลองเคียนมีจำนวนหลายจุดด้วยกันประกอบด้วยจุดชมวิวเสม็ดนางชีและเกาะห้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีนักท่องเที่ยวมาเยือนแต่ละวันเป็นจำนวนมากทั้งชมวิวและมาพักผ่อนที่เสม็ดนางชีส่วนนักท่องเที่ยวเดย์ทริปนิยมมาพายเรือเล่นที่เกาะห้องและยังมีเกาะละวะใหญ่อีกจุดท่องเที่ยวที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันนอกจากนั้นยังมีถ้ำนกกระเรียนภายในมีหินรูปร่างแปลกคล้ายหัวนกกระเรียนถ้ำโกงกางถ้ำค้างคาวและถ้ำไอศกรีมและยังมีอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่เขาพระอาจเท่าจะมีภาพเขียนสีโบราณอยู่บนหน้าผาด้านทิศตะวันตกของภูเขาอยู่ทั้ง4จุดบางภาพเป็นภาพสัตว์เช่นปลากุ้งบางภาพก็มีขนาดใหญ่มากมองดูคล้ายกับภาษาโบราณหรืออาจจะเป็นสัญลักษณ์อะไรก็ได้และบางภาพก็เริ่มเลือนลางหายไปตามกาลเวลาขณะที่เชิงเขานั้นคือสุสานหอยที่มีซากเปลือกหอยทับถมกันเป็นชั้นๆนับล้านตัวสำหรับการมาท่องเที่ยวในทะเลอ่าวพังงาในคลองเคียนนั้นสามารถติดต่อเรือนำเที่ยวของชาวบ้านได้ที่ท่าเทียบเรือบ้านคลองเคียนและท่าเรือชุมชนบ้านหินร่ม
7: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
5: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
11: English please press 1
12: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
15: และ App Store
16: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
17: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
18: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
19: ตอนเรือจ้าง
20: เฮ้ยรถติดขนาดเนี้ยหืนพวกเรานั่งรถไปวัดอรุณนะจะถึงเมื่อไหร่กันเนี่ย
21: แค่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปถึงฝั่งธนบุรีได้ก็ไม่ไกลแล้ว
20: ก็เพราะรถติดนี่ล่ะทำให้เสียเวลามีการเดินทางทางอื่นไหมที่ประหยัดเวลากว่านี
21: ้ถ้าอย่างนั้นเราลงเรือจ้างไปดีกว่าเร็วกว่า
22: จริงด้วยลืมนึกไปเลยว่ามีเรือจ้าง
21: ก็ปัจจุบันเราเดินทางด้วยรถบนถนนเสียจนเคยชินนี่จ้ะแต่สมัยก่อนไม่มีถนนมีแม่น้ำเป็นเส้นทางการเดินทางสายหลักคนไทยจึงต้องใช้เรือเป็นพาหนะหลักในการเดินทางจ้ะ
20: แสดงว่าคนไทยสมัยก่อนมีเรือส่วนตัวใช้ทุกบ้านเหรอ
21: ไม่มีหรอกจ้าคนที่มีบ้านอยู่ติดแม่น้ำก็อาจจะมีเรือส่วนตัวแต่สำหรับคนที่บ้านไม่ได้อยู่ติดริมแม่น้ำไม่ได้เดินทางด้วยเรือทุกวันเขาก็จะว่าจ้างชาวเรือรับจ้างให้พาข้ามแม่น้ำไปยังจุดหมายปลายทางเราจึงเรียกเรือรับจ้างเหล่านั้นว่าเรือจ้าง
20: อ๋อเหมือนมอเตอร์ไซค์รับจ้างสมัยนี้ใช่ไหม
21: ใช่แล้วจ้าในปัจจุบันมีเรือจ้างอยู่หลายประเภทเช่นเรือข้ามฟากเรือด่วนเจ้าพระยาซึ่งเรือจ้างแต่ละประเภทก็ให้บริการแตกต่างกันไปและเรายังใช้บริการเรือจ้างเหล่านี้ตามท่าเรือที่สำคัญต่างๆเช่นท่าเรือวัดอรุณวัดระฆังท่าช้างวังหน้าท่าเรือสิริราชท่าพระอาทิตย
20: ์ไว้วันหลังถ้าเราเจอรถติดอีกแล้วก็เปลี่ยนมาเดินทางด้วยเรือกันเถอะ
22: เห็นด้วยจ้าเพื่อหลีกเลี่ยงรถติดและยังช่วยประหยัดทรัพยากรน้ำมันได้มากเลยล่ะ
21: นั่นไงเรือข้ามฟากมาแล้วรีบไปซื้อตั๋วและลงเรือกันเถอะจ้าไป
23: แล้วพบกันใหม่นะคะ
24: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
0: เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2ในสตูดิโอบอยบัวบุญก้มหัวสวัสดี
2: สวัสดีครับ
15: สว
2: ั
15: สดีค่ะ
2: ท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2ครับวันนี้อยู่กับผมครับพี่บอยเจษดาครับและน้องสาวแสนสวยของผมในวันนี้กับน้อง
15: น้องบัวบุญค่ะและพี่บอยค่ะ
2: สวัสดีครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยจริงๆวันนี้เดี๋ยวจะมีการคัดเลือกจาก3คนเหลือ
15: นะ2คนค่ะ
2: 2คนเท่านั้นก่อนที่เราจะไปรู้ครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปเราไปฟังกติกากันก่อนครับ
24: ในรอบมีเดียควิซโชว์นี้ผู้แข่งขันจะต้องโชว์การแสดงที่ว้าวขึ้นโดยมีเวลาสร้างสรรค์โชว์คนละ2นาทีพร้อมตอบคำถามจากโจทย์ที่รายการกำหนดภายในเวลา2นาทีผู้แข่งขันที่ทำคะแนนได้สูงสุด2คนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไป
2: และต้องบอกก่อนครับว่ารอบนี้นั้นเราจะต้องมีการทำโชว์ออกมาให้ทุกคนนั้นต้องร้องว้าวและตอนนี้นะครับกรรมการของเราพร้อมอยู่แล้วครับที่จะให้ทั้งคอมเมนต์และให้ทั้งคะแนนท่านแรกครับน้องทันท่านที่สองครับพี่ต้องเหน่งครับและท่านที่สามครับพี่อู๋ครับผมนี่ฮะเรียกว่าอยู่กับเราทุกสัปดาห์นะครับบุญบุญจ๋าพร้อมที่จะไปเจอกับผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง3คนหรือยัง
15: น่าเจอแล้วค่ะ
2: อยากเจอแล้วนะฮะถ้าอยากเจอแล้วไปพบกับพวกเขาทั้ง3คนครับ
25: สวัสดีครับผมกุญแจเมธัศน์ภักดีคงนะครับ
26: สวัสดีครับชื่อตุ้มครับ
27: สวัสดีค่ะนางสาวไออุ่นองอาจเกติยศค่ะชื่อว่าอุ่นค่ะ
2: แต่ว่ารอบนี้เนี่ยนะฮะเราจะต้องทำการโชว์ยังไงก็ได้ฮะให้ทุกคนนั้นได้ร้องว้าวครับและทุกคนนั้นจะมีเวลาอยู่แล้วคนละ
15: 2นาทีค
2: ่ะ2นาทีนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเราจะไปพบกันในช่วงนี้ช่วงของ Media Quiz Show และเป็นโชว์ของสาวไออุ่นครับ
1: ขึ้นตัวหนังสือภาษาอังกฤษ Media Quiz Show
24: ไอ05ไออุ่นไออุ่นองอาจเกียรติยศ
27: ถ้าสื่อเชื่องไออุ่นอยากเล่านะคะเรื่องที่หนึ่งเลยค่ะไออุ่นกำลังขวายบ้านถูบ้านใช่ไหมคะแรงมือสาธิตแรงมือสาธิตอ้างว่าอ่างพัสดุวางตรงที่หน้าบ้านไออุ่นก็เลยเช็คมันจอยปิดเลยไม่เห็นมีอะไรค่ะรอกันจริงๆไปจะไปเรื่องที่สองนะคะไออุ่นกับคุณแม่ไปสุดรถไฟแรงมือสาธิตอ้างว่าเป็นเพื่อนของคุณแม่ค่ะจะขอยืมเงินโทรมาค่ะ จะขอยืมเงินคุณแม่ดีนะอุ่นห้าคุณแม่ไว้อะค่ะแม่ก็เลยไม่ได้ถูกหลอกค่ะจะไปเรื่องที่3นะคะมิสาทีพอ้างว่าเป็นเพื่อนของไออุ่นค่ะแต่ไม่ใช่เพื่อนของไออุ่นจริงๆค่ะแต่จะขอยืมเงินของคุณแม่ทางไลน์ค่ะแม่ก็เลยไม่ได้ถูกหลอกค่ะจะไปเรื่องที่4เลยนะคะเรื่องที่4ไออุ่นกำลังเล่นเกมอยู่มันอยู่ใช่ไหมคะและเมื่อสาธิตโทรมาไออุ่นเห็นคำว่าสารลักษณ์บวกค่ะอุ่นก็เลยบล็อกเบอร์และวางสายไปเลยค่ะเพื่อนคะเพื่อนคะถ้าเจอมิจฉาชีพต้องบล็อกเบอร์และวางสายไปเลยนะคะห้ามคุยกับเขาอีกนะคะมิจฉาชีพเยอะมากจนขนลุกเลยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ
2: เดี๋ยวเราไปสอบถามกรรมการของเราหน่อยดีกว่านะคะว่าเรื่องเล่าทั้งหมดที่ผ่านมานี้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับเริ่มที่น้องทันก่อนเลยครับ
28: เป็นการเล่าที่น่าสนใจแล้วก็เป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นสิ่งนี้กับ
3: ไออุ่นมาก่อนค่ะก็วันนี้เซอร์ไพรส์มากแล้วก็ชอบการนำเสนอวันนี้มากค่ะ
4: ขอบคุณทุกท่านครับผม
5: ต้องบอกว่าเป็นกิมมิกนะคะตรงคำว่าคนลูกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำให้เรื่องเล่าเนี่ยมีสีสันมากขึ้นนะคะเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเป็นการเตือนให้เรารู้เท่าทันว่าเราจะต้องระวังตัวอย่างไรบ้างในหลายๆสถานการณ์จะได้เอาไปไว้ใช้ป้องกันตัวได้นะคะ
4: ขอบคุณพี่ต้นเหม่งค่ะ
6: ไออุ่นมัดรวมสถานการณ์จริงอะนะคะว่าข่าวเตือนภัยตรงนี้มีกี่รูปแบบที่มิจฉาชีพจะเข้ามาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการนำเสนอที่น่าสนใจแล้วก็ไออุ่นก็มามัดรวมตอนสุดท้ายอีกว่าวางสายนะเราจะได้ห่างไกลจากมิจฉาชีพตรงนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงที่พี่ๆน้องๆเขาได้ทราบวิธีการตรงนี้นะคะ
4: ขอบคุณพี่อู๋ด้วยนะครับผมและโชว์ถัดไปครับเป็นของ
7: พี่จุ้มค่ะ
8: ไอ03ตุ้มอนุรักษ์จันรอด
7: ทุกท่านครับวันนี้ผมไม่ได้มาพูดเรื่องราวศาสนาแต่ผมมาพูดความจริงเกี่ยวกับคุณค่าในชีวิตของมนุษย์ครับเคยรู้สึกไหมครับแค่เราเกิดมาแตกต่างจากคนอื่นก็ถูกมองว่าแปลกแยกหรือแม้แต่การที่เราไม่เหมือนคนอื่นก็ถูกแปลกไปว่าเราไม่ดีพอหรือแม้แต่ถูกแปลกไปว่าเราไม่มีค่าวันนี้ครับผมอยากมาแนะนำหนังสือเล่มนึงครับชื่อหนังสือว่าคุณเป็นคนพิเศษนะเขียนโดยแมคคูคาโดครับหนังสือเล่าเรื่องของตุ๊กตาหุ่นไม้ตัวหนึ่งครับที่ถูกสร้างมาอย่างแตกต่างจากคนอื่นในชีวิตของเขาครับก็ถูกคำตำหนิคำวิจารณ์ในแง่ลบอยู่เสมอเพียงเพราะว่าเขาเกิดมาแตกต่างจนวันหนึ่งครับเขาได้ค้นพบกับผู้สร้างของเขาครับและเขาก็พบกับคำพูดที่เปลี่ยนแปลงเขาตลอดกาลครับคำพูดนั้นก็คือว่าเจ้ามีคุณค่าเพราะเราเป็นคนสร้างเจ้าสำหรับผมนะครับที่เป็นคริสเตียนผมเชื่อว่าคุณค่าของเราไม่ได้ถูกกำหนดจากเสียงภายนอกจากเสียงแง่ลบคำวิจารณ์ต่างๆที่เข้ามาแต่คุณค่าของเรานั้นถูกกำหนดโดยพระเจ้าผู้ที่สร้างเราด้วยความรักนั่นคือความเชื่อของเราครับดังนั้นทุกท่านครับหากใครเคยรู้สึกว่าฉันไม่มีค่าฉันไม่ดีพอหรือรู้สึกว่าฉันไม่เหมือนคนอื่นและแตกแยกจากคนอื่นผมอยากให้ทุกท่านลองเปิดใจของท่านหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านครับและผมเชื่อว่าคุณจะพบกับคุณค่าที่แท้จริงในชีวิตของคุณครับและคำพูดเหล่านี้ครับคำตั้งนี้ต่างๆมันจะไม่มีต่อไปครับแต่คุณก็จะพบคุณค่าที่แท้จริงในชีวิตของคุณในแบบที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นมาครับแต่ผมก็ขอหนุนใจทุกคนว่าเราทุกคนมีคุณค่าครับไม่ว่าจะเกิดมาแตกต่างหรือเป็นอะไรก็แต่เราทุกคนมีคุณค่าในแบบที่เราเป็นเสมอครับแต่ผมก็อยากจะขอแนะนำทุกท่านครั้งหนึ่งลองเปิดใจกับหนังสือเล่มนี้ครับไม่ใช่หนังสือศาสนาแต่หนังสือที่เปิดมุมมองในชีวิตของเราครับขอบคุณมากครับ
4: หมดเวลาเอาละฮะทีนี้เราจะไปฟังคอมเมนต์จากกรรมการของเราหน่อยนะครับ
7: ใช่ค่ะ
4: พี่อู๋ครับเป็นยังไงบ้างครับ
6: ค่ะวันนี้พี่ตุ้มก็หยิบประเด็นได้อย่างน่าประทับใจนะคะแล้วก็เป็นเหมือนนัยยะว่าสิ่งที่เราเคยได้รับกับสิ่งที่เราวางมันลงว่าทำยังไงให้เกิดแรงบันดาลใจตรงนี้ก็ถือว่าวันนี้เป็นการแสดงที่น่าสนใจมากค่ะ
4: ขอบคุณพี่อู๋ครับ
5: ก่อนหน้านี้เวลาเขาตื่นเต้นเขาจะก้าวชิดแต่วันนี้เขาไม่นะคะเขาค่อนข้างนิ่งแล้วพอนิ่งปุ๊บการเรียบเรียงและลำดับความคิดในการเล่าออกมาก็ทำได้ดีมากๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณตุ้มบอกว่านี่ให้ดูจากผมซึ่งบางครั้งก็เคยที่จะหวั่นไหวไปกับคำพูดของคนข้างนอกนี่เป็นการยกตัวอย่างตัวเองเอาไปเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมได้เห็นถือว่าวันนี้คุณตุ้มทำได้ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จมากค่ะ
4: ขอบคุณพี่ตุ้มเหน่งด้วยนะครับผม
3: คุณตุ้มนำคำแนะนำของคณะกรรมการแต่ละคนเนี่ยไปพัฒนาปรับปรุงเรื่อยๆซึ่งเราก็จะเห็นในการนำเสนอของคุณตุ้มที่เรียกว่าเหมือนมีการมีความเตรียมความพร้อมที่ดีมากขึ้นค่ะเป็นองค์ประกอบที่ค่อนข้างครบสำหรับการนำเสนอในวันนี้มากๆค่ะขอบคุณค่ะ
4: และช่วงถัดไปนะครับเป็นของหนุ่มคนนี้กุญแจซอนครับ
8: ไอ02กุญแจซอนเมทัศน์ภักดีคง
9: สวัสดีครับวันนี้ผมจะนำเสนอเรื่อง AI กับคนพิการนะครับซึ่ง AI กับคนพิการมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเช่นเรื่องการเข้าถึงและก็ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาและเครื่องมือของช่วยพยุงคนพิการครับจำได้ไหมครับตอนคำเดิมความเดิมตอนที่แล้วจากเทปที่แล้วนะครับ
25: สัปดาห์ที่แล้วที่เราออกสัปดาห์ที่หนึ่งครับก็คือผมแนะนำเรื่อง AI กับอนาคตของมนุษย์ครับตอนนี้แต่ตอนนี้ไม่ใช่ผมขอแนะนำเรื่องเกี่ยวกับ AI กับคนพิการครับอย่างในที่ภาพเห็นครับพี่คอมเมนเตอร์ทั้งหลายครับซึ่งผมจะวันนี้ผมทำเองนะครับผมขอเกริ่นไว้ก่อนว่านี่ผมทำเองสร้างภาพด้วย generate ด้วย ChatGPT ครับแล้วก็ทำเป็นภาพเคลื่อนไหวอย่างที่เห็นเลยครับครับแล้วส่วนท้ายนั้นผมก็จะแนะนำเรื่อง AI กับบทบาทคนพิการครับคนพิการก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนกันแต่ที่สำคัญคนพิการก็สามารถเข้าถึงได้มากกว่าคนปกติถ้าหากมีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยอย่างเช่น 1. ผู้พิการทางการได้ยินเขาจะมีประสาทหูเทียมซึ่งเป็นคอยเป็นประสาทหูเทียมอย่างจริงจังและเครื่องช่วยหูฟังซึ่งเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งของ AI เหมือนกันและ 2. ซึ่งเป็นเครื่องผู้พิการทางการได้ยินทางการได้ยินแล้วซึ่งเป็นทางการมองเห็นนะครับการมองเห็นก็จะมีแว่นตาอัจฉริยะใหญ่ขนาดนี้เลยหรือเรียกว่า VR วิทยา AR ครับช่วยการติดตามช่วยประมวลผลให้คนผู้พิการทางการมองเห็นให้เห็นครับและสุดท้าย 3. ทางการเคลื่อนไหวครับก็จะมีแขนขาเทียมแขนขาเทียมที่ต่อเพื่อพยุงช่วยคนพิการให้มีการทดแทนสูญเสียไปครับ AI มีบทบาทสำคัญต่ออย่างยิ่งต่อวงการของการแพทย์และคนพิการครับขอบคุณครับ
4: สวัสดีครับ
10: หมดเวลาค่ะ
4: นี่ฮะเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์จากกรรมการของเราหน่อยนะครับเชิญพี่ต้งเหน่งกันเลยครับผม
5: คุณแจซอนนำสิ่งที่น้องทันได้คอมเมนต์ไว้นะคะไปปรับปรุงรอบนี้มาคุณแจซอนก็แทบจะไม่หันไปมองดูจอเลยคือน้อยมากต้องบอกว่าวันนี้คุณแจซอนเล่าได้ดีนะคะมีความน่าสนใจแล้วก็ใช้เวลาได้เหมาะสมมากๆค่ะ
4: ขอบคุณพี่ต้งเหน่งด้วยนะครับผม
11: สิ่งที่ทันอยากจะเพิ่มเติมก็คือวิดีทัศน์ที่คุณแจซอนได้ทำเนี้ยมันเป็น AI ที่ช่วยเสริมกับกุญแจซอนยังไงได้บ้างไหนๆเราก็ได้ลองทำเองแล้วเราก็ได้เรียนรู้เองแล้วถ้าเราพูดเรื่องของตัวเองเลยว่าเราได้เรียนรู้จากสิ่งนั้นยังไงแล้วเราเอาไปใช้ยังไงมันก็จะมีประโยชน์มากขึ้นแล้วความเชื่อมโยงหรือว่าสิ่งที่กุญแจซอนอธิบายในพาร์ทความพิการประเภทอื่นๆที่ AI มาช่วยอันนั้นเป็นส่วนเสริมเป็นส่วนขยายมากกว่าไม่ได้เป็นส่วนใจความสำคัญหลักของเรื่องที่จะนำเสนอค่ะ
4: ขอบคุณท่านครับ
6: ค่ะวันนี้คุณแจซอนก็พูดได้ชัดถ้อยชัดคำแต่ว่าบทสรุปอาจจะปิดจบนิดนึงว่าทำยังไงให้เราเนี่ยได้ใกล้ชิดกับเทคโนโลยีตรงนี้ได้ตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนทั่วไปเนี่ยได้รู้ว่ามันไม่ได้ไกลตัวเลยเทคโนโลยีสามารถมาช่วยเราในชีวิตประจำวันได้ยังไงตรงนี้มันก็จะอาจจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่มากขึ้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ
4: ขอบคุณพี่อู๋ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับและนั่นคือการแสดงในรอบเก็บคะแนนในรอบนี้นะครับต้องบอกว่าแต่ละคนนั้นเนี่ยงัดเอาความสามารถออกมาเพื่อสะสมคะแนนในโค้งนี้กันไปช่วงนี้จะเป็นการตอบคำถามนะครับซึ่งคำถามนั้นก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิและก็สวัสดิการของคนพิการนะครับแต่ว่าในกลุ่มนี้เนี่ยจะมีความพิเศษหน่อยเราจะให้ผู้ปกครองหรือว่าผู้ที่ดูแลเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยพูดคุยแนะนำเป็นไกด์ไลน์กับผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง3ท่านก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวคุณแม่จีละท่านกันสักนิดหนึ่งครับเชิญครับ
12: เชิญค่ะ
13: สวัสดีค่ะแม่จีนะคะคุณแม่ของน้องกุญแจซอนค่ะ
14: แม่จีส่งไมค์ให้แม่ของตุ้ม
16: สวัสดีค่ะแม่ตุ้มค่ะชื่อสายลมจันทร์รอด
17: สวัสดีค่ะแม่นกค่ะแม่ของไออุ่นค่ะ
4: เอาละครับต้อนรับคุณแม่ทั้ง3ท่านด้วยนะครับผมแม่จีกับกุญแจซอนคำถามถามว่าถ้าคุณได้เป็นตัวแทนคนพิการออทิสติกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการคุณจะเผยแพร่เรื่องใดและเผยแพร่อย่างไรมีเวลาให้2นาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาม
25: าให้หนูพูดให้หนูพูด
13: ไม่อย่างนี้ถ้าเป็นมาฟังแม่หนูก็พูดตั้งแต่
25: ใช่สิ่งที่เขาไม่ทำ
13: ได ้ทำพิการมีช่วยในการ
25: ดูแลพิการคนพิการในคลินิกบ้านนี้เฉพาะ
13: ร
25: ักษาฟรีการรักษาฟรีสุดท้ายเผื่อแพทย์มาแพทย์ขอแค่แม่ถือไหมครับก็ตามนี้นะครับสิทธิสวัสดิการคนพิการเขามีหลายรูปแบบนะครับขอเริ่มเบื้องต้นก่อนก็คือของออทิสติกเลยนะได้ออ ออทิติก็มีบ้านที่ไม่เข้าใจกันหลายบ้านเลยนะครับก็ผมอยากให้ออทิติดูตัวอย่างแบบผมแล้วก็ผมอยากให้สังคมไทยหรือสังคมที่เป็นเกี่ยวกับผู้ดูแลออทิติให้ดูแลออทิติอย่างเท่าเทียมและไม่มีปัญหากันครับยังไงต่อแล้วมีสวัสดิการด้านเรื่องเบี้ยคนพิการด้านการศึกษาฟรีค่ารักษาฟรีการดูแลรักษาออทิติฟรีครับแล้วก็ที่สำคัญถ้าผมจะเผยแพร่ในฐานะตัวแทนบุคคลออทิติต้นแบบของประจำปี2567ฝากให้ทุกคนช่วยติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็ผมจะเป็นกระบอกเสียงให้กับบุคคลออทิติและรวมถึงผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้องให้เข้าถึงทั่วถึงทุกท่านทั่วโลกครับถ้าผมพัฒนาได้ผมก็จะขอให้ทุกท่านได้รับรู้ว่าออทิติไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงนะครับแต่เป็นความเป็นความผิดพฤติการทางสมองครับซึ่งสารเคมีในสมองผิดพลาดอย่างมากซึ่งปกติแล้วจะพบในเด็ก3ขวบแต่ถ้ารับการรักษาดูแลดีการเข้าใจดีการดูแลเอาใจใส่อย่างดีเยี่ยมทุกอย่างก็จะดีขึ้นครับก็มีสื่อแทรกเผยแพร่ทาง Facebook LINE Instagram หรือ Server เพื่อนเพียงทุกท่านครับขอบคุณครับอีกครับ
4: หมดเวลาครับผมเอาละครับเรามาฟังคำตอบจากคุณตุ้มแล้วก็แม่สายลมกันหน่อยคำถามครับถามว่าถ้าคุณได้เป็นตัวแทนคนพิการทางสติปัญญาในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการคุณจะเผยแพร่เรื่องใดและเผยแพร่อย่างไรถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ
0: ได้เลยลูก
12: ขอบคุณมากครับอย่างแรกก็คือผมอยากจะเผยแพร่ในเรื่องของการให้การยอมรับคนพิการตัวเองจนถึงครอบครัวของเขาเพราะว่าในหลายกรณีผู้ปกครองที่มีผู้พิการทางด้านสติปัญญาเนี่ยเขาอาจจะไม่ยอมรับแล้วก็เอาเด็กซ่อนเอาไว้จนให้เด็กไม่สามารถที่จะเข้าถึงการประเมินทางแพทย์ได้จนทำให้เด็กคนนั้นอาจจะโตมาไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือการรักษาที่ถูกต้องก็จะทำให้เขาอาจจะมีพัฒนาการหรือการใช้เพราะว่าศักยภาพของเขาอาจจะไม่เต็มที่อย่างแรกคือผมอยากส่งเสริมว่าผลักดันในเรื่องของการให้ผู้ปกครองยอมรับตัวของคนพิการเองแล้วก็ให้ตัวของคนพิการเองยอมรับในความพิการของเขาแล้วเมื่อเขายอมรับนี้ใช่ไหมครับก็จะเข้าไปสู่กระบวนการทางการแพทย์ก็คือว่าให้เขาเข้าสู่การประเมินที่ถูกต้องว่าควรที่จะรักษาหรือฟื้นฟูในด้านไหนแล้วก็ส่งเสริมให้เขาเข้าถึงการศึกษาที่เหมาะสมกับเขาเพราะผมเชื่อว่าคนพิการในสติปัญญาเนี่ยก็มีหลายระดับทั้งระดับที่เป็นมากกลางแล้วก็เป็นน้อยอย่างเงี้ยก็แตกต่างกันไปดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะจัดหมวดหมู่คนพิการทางสติปัญญาได้แต่ละประเภทนะครับแล้วก็นำให้เขาไปทำในสิ่งที่เขาสามารถทำได้เขาก็สามารถที่จะเรียนได้ใช้ชีวิตได้แล้วก็มีงานสามารถเหมือนคนทั่วไปได้นะครับก็สิ่งที่ผมอยากจะทำในเรื่องนี้ก็คือสร้างการยอมรับในสังคมให้เขาถึงเข้าสิทธิ์การรักษาพยาบาลการประเมินทางการแพทย์แล้วก็เข้าถึงการศึกษาแล้วก็การมีงานทำครับเพื่อให้เขามีชีวิตที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนในสังคมก็คือสิ่งที่ผมต้องการจะทำครับแล้วคุณแม่คิดเห็นยังไงบ้างครับ
0: ไม่มีความคิดเห็น
12: คุณแม่ผมก็เป็นคนที่เป็นผู้หญิงแก่งคนหนึ่งที่เขาทำงานเพื่อส่งให้ผมเรียนแล้วผมก็รู้สึกว่าเขาจะพูดไม่เก่งแต่เขาก็เป็นคนที่มีความรักที่เป็นล้นครับก็สิ่งที่ผมอยากจะทำครับขอบคุณมากครับ
27: หมดเวลาแล้วค่ะ
4: มาถึงคู่สุดท้ายที่ตอบคำถามกับเรานะครับไออุ่นกับคุณแม่นกนะครับพร้อมแล้วจับเวลาครับ
18: เอาเป็นเรื่องที่เราสองคนเห็นว่าสำคัญที่สุดเนาะ
19: ค่ะ
18: อุ่นว่าคิดว่าเป็นเรื่องอะไรคะที่ทำให้อุ่นมีงานทำอะคะ
19: ก็ต้องขยันทำงาน
18: ก่อนที่จะทำงานเราต้องมีอะไรก่อน
19: ก็เรียนก่อนค่ะ
18: เรื่องการศึกษาใช่ไหมคะที่สำคัญค่ะแล้วอุ่นอยากที่จะเผยแพร่เรื่องนี้ให้คนทั่วไปรู้ว่ายังไงคะเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาค่ะ
19: การศึกษาฟรีค่ะแต่ก็ได้เงินทุนให้ค่ะ
18: แล้วอุ่นอยากให้การศึกษาเนี่ยเป็นแบบเรียนแบบไหนคะเรียนแยกหรือเรียนร่วมคะ
19: เรียนร่วมค่ะเพราะว่าได้มีเพื่อนเยอะๆมากเลยค่ะ
18: แล้วการเรียนร่วมกับคนทั่วไปนี่มันมีผลยังไงกับอุ่นบ้างคะ
19: ก็พัฒนาและดีขึ้นค่ะได้เรียนรู้
27: ได้เรียนรู้มากขึ้นค่ะ
18: แล้วทำให้มีโอกาสอะไรมากขึ้นไหมคะ
27: ได้มีโอกาสมีเพื่อนเรียนด้วยหรือว่าติวกับเพื่อนได้เลยนะคะ
18: ถ้าเกิดอยากจะเผยแพร่เรื่องนี้เรื่องการศึกษาอุ่นอยากเผยแพร่ทางไหนยังไงอ่ะ
27: ก็อย่าเผยแพร่ว่าการศึกษามันสำคัญมากค่ะก็ต้องควรเรียนค่ะเรียนร่วมหรือว่าเรียนร่วมได้อย่าว่าอยากจะมีเพื่อนเยอะๆค่ะ
18: ค่ะแล้วอยากเผยแพร่ทางไหนคะจะทำยังไงถ้าอุ่นจะเผยแพร่อยากทำยังไงทางช่องทางไหนที่อุ่นมีบ้าง
27: ก็ไม่มีค่ะ
18: มีสิพอมีบ้างนะ
27: พอมีบ้างนะคะ
4: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้ฟังคำตอบนะครับจากผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง3ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะตรงข้อมูลที่ถูกต้องของกรรมการหรือเปล่าไปฟังกันเลยนะครับเริ่มที่น้องทันก่อนเลยครับ
11: วันนี้ค่ะก็ถือได้ว่าทุกคนแบบมีการควบคุมความตื่นเต้นของตัวเองได้ดีแล้วก็มีการช่วยเหลือกันภายในครอบครัวที่ดีมากๆค่ะ
5: แต่ละท่านก็จะมีจุดดีแล้วก็จุดที่เบี่ยงออกไปสักเล็กน้อยบ้างอะไรแบบนี้นะคะอย่างเช่นกุญแจซอนนะคะตอนแรกก็ตอบตรงนะคะว่า อยากจะเผยแพร่ในเรื่องใดแล้วก็หนทางหนึ่งที่กุญแจซอนอธิบายก็คือจะต้องเป็นบุคคลออทิสติกแห่งปีเพื่อที่จะได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าโอเคส่วนคุณตุ้มก็พูดถึงปัญหานะคะที่เกิดขึ้นแต่ที่อาจจะตกไปนิดนึงก็คือจะเผยแพร่อย่างไรนะคะอันนี้ถือว่าอาจจะยังตอบไม่ได้ครบถ้วนเท่าไหร่นะคะ
6: จริงๆแล้วเนี่ยตามพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะหัวใจหลักสำคัญก็คือให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆที่คนพิการพึงจะได้รับตรงนี้ก็จะมีสิทธิ์หลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแพทย์สิทธิ์ทางการศึกษาสิทธิ์ที่จะได้รับอุปกรณ์กายอุปกรณ์ต่างๆตามประเภทความพิการหรือว่าการคมนาคมการขึ้นรถสาธารณะฟรีหรือว่าแม้กระทั่งการได้รับบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นล่ามภาษามือหรือว่าการใช้ทนายตามคดีความต่างๆที่คนพิการแต่ละประเภทเนี่ยต้องการใช้หรือว่าอักษรเบรลต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นสิทธิ์ต่างๆที่คนพิการจะได้รับนะคะ
4: ครับขอบคุณคอมเมนต์จากพี่อู๋นะครับแล้วก็ข้อมูลดีๆนะครับจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยนะครับผมลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบถัดไปครับผมจะขอประกาศรายชื่อเพียงแค่2คนเท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
4: และคนที่ผมไม่ได้ประกาศชื่อนั่นหมายความว่าจะต้องตกรอบไปนะครับขอแสดงความยินดีกับ
14: ไออุ่นลุ้นเอามือปิดปากกุญแจซอนตุ้มก้มหน้า
4: ตุ้มครับ
14: ตุ้มยกมือไหว
4: ้รายชื่อที่ผมประกาศต่อไปนี้จะเป็นคนที่เข้ารอบคนต่อไปและอีกคนนึงต้องกลับบ้านไปและขอแสดงความยินดีกับ
14: กุญแจซอนก้มหน้าไออุ่นยืนลุ้นตัวเกรง
4: กุญแจซอนครับ
14: กุญแจซอนยิ้มแป้นพนมมือ
4: วันนี้ขอแสดงความยินดีนะครับทั้งคุณตุ้มและกุญแจซอนนะครับและก็ต้องขอขอบคุณไออุ่นและขอเสียงปรบมือให้กับไออุ่นอีกสักครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณนะที่วันนี้ไออุ่นนั้นได้แสดงให้เราได้เห็นครับถึงความสามารถของเธอฮะแล้วว่าวันนี้นะฮะเธอได้ขึ้นมายืนอยู่ตรงนี้3คนสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเอาละฮะเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นไปตามโผหรือไม่ตามโผอย่างไรก็แล้วแต่หนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญมากเลยคิวฝั่งนู้นเลยจ้ะ
15: ค่ะกรรมการ3ท่านขอพูดกำลังใจให้ทุกคนเลยค่ะ
11: ค่ะก็วันนี้อยากบอกว่าทั้ง3คนทำได้ดีมากๆแล้วนะคะสำหรับไออุ่นอยากบอกว่าโชว์ที่ผ่านมาของไออุ่นคือประทับใจทุกโชว์เลยจริงๆแล้วก็พี่เชื่อว่าออกไปแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในรายการแต่ว่าไออุ่นก็จะสามารถพัฒนาแล้วก็ต่อยอดแล้วก็เป็นตัวแทนของคนพิการในการสร้างแรงบันดาลใจต่อไปได้ค่ะขอบคุณไออุ่นมากๆเลยนะคะ
5: เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าไออุ่นก็มีหน้าที่การงานที่ สำคัญนะคะซึ่งจะช่วยพัฒนาในเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ให้กับทั้งคนพิการแล้วก็บุคคลในสังคมทั่วไปได้นะคะ
6: ยินดีกับน้องทั้ง3คนเลยนะคะที่มายืนในรอบนี้ของการแสดงต่างๆแล้วก็การมีไหวพริบปฏิภาณในการตอบคำถามนะคะทุกๆคนทำเต็มที่แล้วก็สุดยอดทุกคนนะคะ
4: ขอบคุณพี่อูนะคะต้องขอบคุณกรรมการของเราทั้ง3ท่านอีกครั้งนึงนะครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
4: ส่วนท่านนั้นนะครับฝากติดตามกันเช่นเคยนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กดหมายเลข30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับ
14: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกริติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ผาติยุทธใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทที่ทรงพัฒน์จำกัด
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
20: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
21: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
14: English please press 1
22: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
14: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
23: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
14: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
23: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสงขลาสืบสานบุญเดือน6สมโภชพ่อเฒ่านอนรองผู้ว่าสงขลามอบถ้วยรางวัลมโนราประชันโรงส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้สู่ความยั่งยืนณวัดจะทิ้งพระตำบลจะทิ้งพระอำเภอสะทิ้งพระจังหวัดสงขลานายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลแก่คณะมโนราที่ชนะเลิศจากการประกวดแข่งขันภายในงานสืบสานประเพณีบุญเดือน6สมโภชพ่อเฒ่านอน1087ปีซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคใต้ให้คงอยู่สำหรับการประกวดมโนราประชันโรงในครั้งนี้มีคณะเข้าร่วมแข่งขันจำนวน2คณะได้แก่คณะโนราสุนันทาดาราศิลป์จังหวัดสงขลาและคณะป๊อปน้อยดาวรุ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางความสนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมชมอย่างเนืองแน่นสะท้อนถึงเสน่ห์ของศิลปะการแสดงโนราซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้อันทรงคุณค่างานประเพณีบุญเดือน6ณวัดจะทิ้งพระถือเป็นงานสำคัญของอำเภอสะทิ้งพระที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการสมโภชพ่อเฒ่านอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธามาอย่างยาวนานกว่า 1,000 ปีควบคู่กับการจัดกิจกรรมทางศาสนาและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอาทิการแสดงมโนราประชันโรงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสร้างสีสันและความภาคภูมิใจให้กับท้องถิ่นอย่างยิ่ง
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: โดยผัดไทย
9: พี่เก่งจะไปไหนเหรอจ๊ะ
10: พี่จะไปซื้อผัดไทยให้คุณแม่นะ
9: งั้นก้อยไปด้วยคนนะทำไมเขาเขียนว่าผัดไทยล่ะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวของคนไทยหรอ
10: ใช่จ้าก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ผัดตามแบบไทยคำว่าไทยต้องเขียนแบบมียอยักษ์ต่อท้ายเหมือนกับคำว่าคนไทยและแมวไทยอย่างเราคำว่าไทยในคำผัดไทยต้องเขียนมียอยักษ์ต่อท้ายเพราะคำว่าไทยคำนี้หมายถึงประเทศไทยสิ่งที่เป็นของคนไทยหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย
7: แล้วพบกันใหม่นะคะ
11: รู้แล้วภาษาไทย
12: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์

บุญคำอ้าปากหวอนายแม่มย่องหนีไปอาบน้ำคนเดียวกลางดึกไม่ได้ชวนนายไปด้วยงั้นเหรอเออนี่แหละคือผลของการหลับยามละพรานใหญ่กระชากเสียงขยี้ปลายจมูกแรงๆไปโหงทำไมแกถึงกล้าหามอย่างนั้นนะนายก็สันดานผู้หญิงที่อวดเก่งถือดีก็รู้ๆกันอยู่แล้วเสือมันเดินวาดหางนำอยู่ข้างหน้าแหม่มก็เดินต้อยต้อยตามอยู่ตรงกลางฉันกวดตามไปทางด้านหลังอีกทีหนึ่งเส้นยาแดงผ่าแปดเท่านั้นแหละจะหวังพึ่งบุญคำหรือพวกนี้บ้างก็ไม่ได้เลยหลับกันหมดฉันต้องเหนื่อยต้องหนักใจคนเดียวมาตลอดใกล้แค่เสือกินคนตัวเดียวก็ต้องให้เดือดร้อนมาถึงฉันด้วยตาพรานเท่านั่งหน้าจ้อยบนอุบอิบเฮ้ยไอ้ฝรั่งตัวเมียนี่ร้ายไหนร้ายนั่นพูดบอกอะไรมันก็ไม่ค่อยจะเชื่อเลยไอ้จะเก่งหรือก็เก่งไม่จริงซ้ำยังกลักกลักแกนแกนทำให้ดูแลยากเฮ้ยแบบนี้ก็หนักใจตายสินายแล้วนี่พวกเขารู้กันหรือยังอะว่าแม่มนั่นหนีออกไปนอกปางพักคนเดียวโดยไม่บอกใครจวนเจียนจะถูกเสือขบหัวดีแต่นายเห็นซะก่อนแล้วตามไปทันระพินสั่นหัวแล้วเอนกายลงนอนอย่างอ่อนใจไม่มีใครรู้หรอกฉันสั่งให้เขาบอกเองละพวกนั้นเข้าใจว่าแหม่มนำมาปลุกฉันชวนไปเป็นเพื่อนเหมือนอย่างที่บุญคำเข้าใจนั่นแหละแต่คิดว่าโดนเข้าคืนนี้ก็คงเข็ดแหละถ้างั้นก็ยังเหลืออีกคนนึงที่นายจะต้องปวดกระโหลกอีกต่อไปคือแหม่มผมแดงเพราะยังไม่โดนกับตัวเองรายนั้นก็ไม่ใช่ย่อยนะนายถึงนิสัยข้างนอกจะมากันคนละแบบแต่ก็หารพอๆกันฉะนั้นแหละถ้าจะคิดช่วยฉันเบาแรงลงบ้างพวกบุญคำสี่คนก็ต้องช่วยเป็นหูเป็นตาให้ด้วยพวกเขาทั้งห้าคนน่ะมีสิทธิ์ที่จะทำให้พวกเราเดือดร้อนได้ทั้งนั้นเพราะความชะล่าใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการในเส้นเดินทางครั้งนี้ทุกคนก่อนจะออกเดินทางมาก็เห็นเก่งกล้าสามารถกันทั้งนั้นแต่เขาก็ไม่เคยพบในสิ่งที่พวกเราพบมาแล้วภาระหนักมันถึงได้มาตกอยู่ที่ฉันคนเดียวกลุ้มชิบผงเลยบุญคำมองดูเจ้านายอย่างเห็นใจขยับเข้ามานั่งจนใกล้คราวนี้นายเบาใจเหอะบุญคำกับไอ้พวกนั้นจะคอยระวังดูแลเองครั้งแรกก็นึกว่าแม่มสองคนจะเดินป่าเก่งขนาดครึ่งของแม่มมาเรียก็ยังดีเพราะนั่นน่ะไม่ต้องห่วงเลยสักนิดเดียวนี่ดูไม่ประสาอะไรเลยดีแต่สวยกระจ่ำบะเท่านั้นระพินโบกมือไล่แล้วหลับตาลงอย่างง่ายๆเขาไม่พูดอะไรอีกสงบจิตเข้านิทรารมณ์ในทันทีนั้นปล่อยให้ตาพรานเท่านั่งพูดอะไรของแกไปคนเดียวจนเมื่อยปากแล้วก็เงียบหายไปเอง

างด้านกลุ่มของนายจ้างขณะที่คริสเข้ามาถึงดร.สแตนลีย์เพียงแต่ผงกศีรษะขึ้นมาดูอึดใจเดียวเมื่อเห็นลูกน้องกลับมาเรียบร้อยแล้วก็ลงนอนต่อไปคิดนั้นหลับสนิทต่อไปด้วยฤทธิ์ยานอนหลับหมอเบนจะหลับหรือเปล่านั้นไม่ทราบได้แต่นอนสงบนิ่งและหลับตาสำหรับคืนนี้หล่อนเลื่อนไปนอนอยู่ใกล้หัวหน้าคณะปล่อยที่ของตนให้เว้นว่างอยู่เชิดวุฒินอนอยู่ริมขวาสุดรีตามองอยู่ก่อนแล้วเมื่อเห็นแม่ผมทองกับพรานใหญ่เดินกลับเข้ามาด้วยกันเขากะเวลาที่พวกตนแยกกลับมาแคมป์และรพินไปเป็นเพื่อนคริสอาบน้ำกลางดึกอย่างมากก็ไม่เกิน15นาทีเท่านั้นหล่อนสุดกายลงนั่งข้างๆเชิดวุฒิวางไรเฟิลคืนไว้ให้อย่างเรียบร้อยในลักษณะเดิมคือหันปลายลำกล้องไปทางปลายเท้าของเจ้าของปืนแล้วมองไปยังแปลนการนอนซึ่งมีการสับเปลี่ยนไปจากเดิมเกิดการลังเลอะไรอยู่นิดนึงขณะที่มองไปยังเนื้อที่ว่างซึ่งเบลเว้นไว้ให้ติดกับคิดที่กรนอยู่ในขณะนี้แล้วก็เดินจรดฝีเท้าเข้าไปหิ้วเป้หลังส่วนตัวกับปืนประจำมือออกมาจัดหาที่นอนอยู่วงนอกสุดโดยถัดจากเชิดวุฒออกไปเอนกายลงนอนง่ายๆพอศีรษะของหลอนแตะเป้หลังที่ใช้แทนหมอนฝ่ามือของเชิดวุฒก็วางหมับลงมาบนต้นแขนนี่คริสคุณควรไปนอนอยู่ในบริเวณตรงกลางตามปกตินะทำไมถึงออกมายึดที่นอนอยู่ด้านนอกแบบนี้ล่ะหล่อนเหลียวมองหน้าเขาซึ่งห่างกันแค่ไม่ถึงศอกอ่ะนี่ยังไม่หลับอ่ะบุตรฉันนึกว่าคุณหลับไปแล้วสิยังก็เพิ่งจะสูบบุหรี่หมดไปได้ตัวเดียวเท่านั้นแหละคุณก็กลับเข้ามาอาบน้ำเร็วนี่แล้วคุณคิดว่าในภาวะเช่นนี้อ่ะฉันควรจะอาบน้ำสักกี่ชั่วโมงไม่ทราบฉันเกรงใจคนนั่งเฝ้าเป็นเพื่อนอีกอย่างนึงใจคอก็ไม่สู้จะปกตินะความจริงนะมันหมดความรู้สึกอยากจะอาบน้ำตั้งแต่ไอเสือตัวนั้นกระโจนเข้าเล่นงานแล้วแต่ไม่อยากจะเสียความตั้งใจเดิมประกอบกับทนความเหนอะหนะตัวไม่ไหวคืนนี้อากาศมันก็อ้าวผิดปกติถ้าไม่อาบก็คงนอนไม่หลับตลอดทั้งคืนแหละคริสตอบน้ำเสียงเรื่อยๆตาใสสว่างโพลนปราศจากแววง่วงเหงาทอดขึ้นมองดูท้องฟ้าสอดแขนทั้งสองกอดอกไว้ชันเข่าข้างหนึ่งขึ้นเชิดบุตรยังคงจับต้นแขนหล่อนไว้เช่นนั้นนี่คริสผมว่าคุณควรจะนอนตรงกลางนะไม่จำเป็นหรอกบุตรเบนเข้าไปยึดที่ตามปกติของฉันแล้วนี่แล้วมันก็ร้อนมากคิดก็กรนอย่างกับหมูนะชอบนอนละเมอฉันไม่ชอบนอนใกล้คนขี้ละเมอหรอกแล้วคุณไม่กลัวผมละเมอมั่งเหรอพูดไม่พูดเปล่าเชิดวุฒิตะแคงหน้าเข้าหาโอบแขนพาดกอดกลางลำตัวหล่อนไว้เบาๆคริสติน่าคงนอนเฉยอยู่ในอาการปกติเพียงแต่ปลายหางตาดูหน้าเขาแม่สาวอเมริกันผู้นี้มีเสน่ห์ลึกอยู่ในตัวอย่างบอกไม่ถูกเชิดวุฒิบอกกับตนเองอากัปกิริยาของหล่อนบางส่วนนุ่มนวลเหมือนหญิงเอเชียไม่ลุกลิกเปิดเผยโล่งโจ่งจนเกินไปนักและออกจะมีท่าทีรักนวลสงวนตัวอยู่มากเหมือนกันผิดกับอิซาเบลผู้ไม่ยิระในทุกกรณีฉันว่าคุณคงไม่ละเมอหรอกบุตรนอกจากจะมีเจตนาเลยทีเดียวอย่างเช่นขณะนี้นี่ฉันว่าคุณจะน่ารักขึ้นอีกมากนะบุตรถ้าหากว่าจะกรุณาเอาแขนของคุณออกไปจากตัวฉันเชิดบุตรยิ้มจับจมูกโด่งของหล่อนสั่นเบาๆด้วยอาการสัมผัสที่สุภาพแล้วยอมถอนมือที่ปลายกอดไว้ออกกระซิบคริสผมชอบคุณมากนะโดยทั่วๆไปนะคุณสุภาพอ่อนโยนแฝงอาการไว้ตัวไว้เต็มเปี่ยมแล้วก็มีอารมณ์ลึกซึ้งละเอียดอ่อนน่าทึ่งระคนไปกับความก้าวร้าวอวดดีจนหน้ามันไส้ทำไมคุณไม่พูดให้จบล่ะมุดนี่ใครเป็นคนบอกคุณอย่างนั้นนะคริสถึงไม่บอกกันโดยตรงฉันก็พอจะดูสายตาที่มองฉันในลักษณะนั้นได้หรอก
กับนายฮันเตอร์คนนั้นละมั้งคริสไม่ใช่เฉพาะฮันเตอร์คนนั้นคนเดียวหรอกคุณก็เหมือนกันแล้วคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะคริสฉันไม่ปฏิเสธและไม่เสียใจด้วยที่ถูกพิจารณาไปในด้านนั้นนี่เมื่อตอนหัวค่ำนี่ระหว่างที่พวกเราหลายคนไปอาบน้ำกันทำไมคุณถึงไม่ไปอาบน้ำด้วยล่ะแล้วกลับมาคิดอาบตอนดึกแบบนี้ก็ตอนนั้นฉันง่วงอ่ะก็เลยหลับไปพอตื่นขึ้นมาก็รู้สึกจะทนไม่ไหวมันคันตัวแล้วคุณปลุกฮันเตอร์ให้ไปเป็นเพื่อนเหรอคริสนิ่งไปครู่ล้วงกระเป๋าเสื้อควักบุหรี่ช้าๆตายังมองจับอยู่ที่ท้องฟ้าใสเบื้องบนฉันก็ไม่ได้ปลุกเขาหรอกฉันลุกขึ้นมาเขาคงเห็นก็เลยออกตามอ่ะก็ไหนบอกพวกเราว่าคุณปลุกเขาไปเป็นเพื่อนไงแม่ผมทองยักไหลถอนใจนิดนึงคาบบุหรี่เขาก็คงไม่อยากจะให้อาจารย์หรือพวกเราคนใดตำหนิฉันนะสิถึงได้กลบเกลื่อนไปอย่างนั้นความจริงเนี่ยฉันมีเจตนาที่จะย่องออกไปคนเดียวแล้วก็เป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามเตือนของเขาเขาเป็นสุภาพบุรุษยังไม่น่าเชื่อฉันจะเกรงๆเขาเสียแล้วล่ะแค่สองวันเนี่ยฉันเกือบตายมาแล้วสามครั้งทุกครั้งก็รอดด้วยน้ำมือเขาทั้งนั้นมันทำให้ฉันหมดความภาคภูมิใจในตัวเองลงไปพิลึกล่ะบุตร

แล้วคุณปลุกฮันเตอร์ให้ไปเป็นเพื่อนเหรอคริสนิ่งไปครู่ล้วงกระเป๋าเสื้อควักบุหรี่ช้าๆตายังมองจับอยู่ที่ท้องฟ้าใสเบื้องบนฉันก็ไม่ได้ปลุกเขาหรอกฉันลุกขึ้นมาเขาคงเห็นก็เลยออกตามอ่ะก็ไหนบอกพวกเราว่าคุณปลุกเขาไปเป็นเพื่อนแม่ผมทองยักไหลถอนใจนิดนึงคาบบุหรี่เขาก็คงไม่อยากจะให้อาจารย์หรือพวกเราคนใดตำหนิฉันนะสิถึงได้กลบเกลื่อนไปอย่างนั้นความจริงไงฉันมีเจตนาที่จะย่องออกไปคนเดียวแล้วก็เป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามเตือนของเขาเขาเป็นสุภาพบุรุษยังไม่น่าเชื่อฉันจะเกรงๆเขาเสียแล้วล่ะแค่สองวันเนี่ยฉันเกือบตายมาแล้วสามครั้งทุกครั้งก็รอดด้วยน้ำมือเขาทั้งนั้นมันทำให้ฉันหมดความภาคภูมิใจในตัวเองลงไปพิลึกล่ะบุตรทั้งสองคุยกันด้วยเสียงกระซิบแต่เขามีหน้าที่จะต้องให้ความปลอดภัยกับพวกเราทุกคนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคุณเชิดบุตรอย่างเสียงก็ใช่แต่เราก็ไม่ควรจะสร้างภาระหนักใจให้เขามากเกินไปนักนะสิ่งที่เขาพูดไว้น่ะดูมันก็เป็นจริงทุกอย่างพวกเราไม่เคยเดินป่าลึกที่เต็มไปด้วยอันตรายจากธรรมชาติและสัตว์ร้ายเช่นนี้มาก่อนเราชำนาญกันแต่เฉพาะป่าที่อาจจะถูกซุ่มยิงถูกดักด้วยกับระเบิดหรือหลุมขวางซึ่งเป็นอันตรายจากสิ่งที่ข้าศึกวางไว้แต่ในป่านี่มันไม่มีข้าศึกอันเป็นมนุษย์ด้วยกันมีแต่ภัยลี้ลับที่เราไม่เคยรู้จักไม่คาดฝันไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้มันทำให้ฉันรู้สึกหวาดหวาดเสียแล้วล่ะบุตรเออนี่คริสถามจริงอ่ะคุณคิดว่าคนนำทางของเราเป็นยังไงมั้งเมื่อเห็นตัวจริงครั้งแรกนะฉันก็สงสัยเดี๋ยวนี้ฉันแน่ใจว่าเขาเป็นคนมีสมรรถนะสูงสุดในด้านป่าเราได้มือดีเยี่ยมในการนำทางครั้งนี้แล้วไม่มีอะไรน่าสงสัยอีกเลยแต่ฉันก็รู้สึกไม่สบายใจนักนะเกี่ยวกับอะไรเหรอคริสขีดไลเตอร์ขึ้นลนกระบุหรี่ที่คาบอยู่ก็เขารับงานของเราอย่างจำใจมันเป็นต้นเหตุให้เขาขุ่นมัวแล้วก็มองเราในแง่ร้ายอยู่ตลอดเวลาผมไม่เข้าใจที่คุณพูดนะคริสนี่วุฒิคือเมื่อครู่น่ะเราคุยกันก็ระหว่างที่เขานั่งเป็นเพื่อนฉันเขาก็บอกตามตรงว่าเขาต้องจากผู้หญิงที่เขารักมาอย่างชนิดไม่มีโอกาสร่ำลาเลยในการเป็นมัคคุเทศให้เราครั้งนี้ใจจริงอ่ะเขาอยากจะปฏิเสธแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้มันก็กลายเป็นว่าพวกเราน่ะไปทำลายน้ำใจเขาโดยที่เราก็ไม่รู้กันมาก่อนเชิดวุฒิชันคอขึ้นด้วยความสนใจทันทีเหรอก็บอกคุณงั้นเหรอใช่เขาเพิ่งจะเปิดเผยฉันรู้ฉันรู้สึกเห็นใจเขาแล้วก็เสียใจระพินไม่เคยมีครอบครัวนะคุณใช่เขายังไม่แต่งงานแต่เขาก็ยืนยันว่าเขามีคนรักต่างฝ่ายต่างรักกันมากแล้วอยู่ๆเขาก็ต้องจากมาอย่างกระทันหันชนิดไม่รู้ว่าจะได้กลับไปพบกันอีกหรือเปล่าโอ้โหไอ้เรื่องนี้ผมก็เพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้เหมือนกันนะคุณพันตรีหนุ่มอุทานเริ่มรู้สึกไม่สบายใจนักผงกศีรษะขึ้นมองไปรอบๆแคมป์อันเงียบสงัดซึ่งไม่ทราบว่ารพินไพรวันนอนอยู่ตรงไหนท่ามกลางเงาตะคุ่มทั่วๆไปของราวป่าอันเป็นที่พักนี่เรื่องนี้เขาไม่เคยบอกผมเลยนะคุณแล้วนึกยังไงเขาถึงบอกคุณเนี่ยเขาก็อาจไม่ต้องการบอกฉันหรอกถ้าฉันไม่ถามเขาว่ามันเรื่องอะไรที่เขาแสดงความหงุดหงิดเอากับเราอยู่ตลอดเวลาส่อท่าไม่พอใจอยู่ทุกขณะเขาก็เลยบอกตามตรงอะแล้วเขาเล่าให้คุณฟังละเอียดไหมว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอยู่ที่ไหนฉันไม่กล้าถามหรอกบุตรแล้วเขาก็ไม่ได้บอกด้วยมันเป็นความจำเป็นที่ช่วยไม่ได้จริงๆนะคุณนะ
เชิดบุตรพึมพำไอ้ระเบิดเวนลูกนั้นของพวกคุณน่ะมันสร้างความยุ่งยากมากสำหรับเอเชียตะวันออกไกลผมรู้ว่าเขาไม่ได้นำทางในครั้งนี้เพราะหวังในค่าจ้างอะไรทั้งสิ้นแต่จำเป็นต้องมาเพราะความสำนึกในเชื้อชาติเผ่าพันธุ์มนุษย์แถบนี้กับคำสั่งลับของรัฐบาลไทยซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติซึ่งผมเองก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่มีห่วงอะไรเท่านั้นแล้วคุณคิดว่าฉันหรือพวกเราที่มาด้วยกันทั้ง4คนเนี่ยเป็นตัวต้นเหตุให้ไอ้ระเบิดลูกนี้มันมาหล่นอยู่ในดินแดนแถบนี้เหรอคุณเราเองก็ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยทั้งสิ้นนะคุณรัฐบาลก็สั่งให้มาเหมือนกันนายทหารหนุ่มอึ้งไปขณะหนึ่งแล้วคุณพูดได้เข้าใจหรือเปล่าล่ะคริสฉันก็ไม่แน่ใจนะมุดว่าเขาจะเข้าใจสถานภาพของพวกเรา4คนหรือเปล่าไอ้ที่รู้แน่ๆก็คือเขาเครียดแค้นสาปแช่งแล้วก็มีความทุกข์ที่ต้องจากคนรักเขายิ่งเป็นทุกข์ห่วงกังวลหลังเพียงไรเขาก็ยิ่งเกลียดแล้วก็มองเราในแง่ร้ายเป็นเงาตามตัวขึ้นมาเท่านั้นมันเป็นเรื่องที่น่าห่วงมากสำหรับเราแต่เท่าที่เห็นน่ะผมว่าระพินก็ปฏิบัติหน้าที่ดีที่สุดแล้วไม่ใช่เหรอใช่นั่นเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีในอาชีพและการสำนึกต่อหน้าที่ของเขาซึ่งฉันก็ยอมรับนับถือแต่ถ้าจะปล่อยความคิดชนิดนี้ให้มันฝังแน่นอยู่ในสมองของเขาตลอดไปเนี่ยมันก็ไม่เหมาะนักสำหรับเราหนทางเดินข้างหน้าน่ะมันยังอีกไกลนักนะคุณเดี๋ยวนี้ฉันรู้แล้วว่าในเส้นทางเดินสายนี้เนี่ยเขาจะแกล้งให้พวกเราล้มตายจากไปเมื่อไหร่ก็ย่อมได้เสมอไม่ต้องลงมือเองหรอกปล่อยให้ภัยจากป่าเล่นงานเราก็พอแล้วในป่าลึกน่ะพวกเราก็เหมือนกับคนตาบอดสำหรับเขาคำพูดของคริสมีเหตุผลที่จะต้องคิดทีเดียวหล่อนพูดด้วยหลักของความจริงและพูดด้วยการใคร่ครวญไตรตรองที่ฉลาดลึกมองเห็นการไกลพร้อมทั้งเกิดกังวลกริ่งเกรงนี่คุณมันมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นแหละที่จะแก้ไขได้ถ้าคุณมีกังวลในข้อนั้นคริสติน่าตะแคงใบหน้าจากอาการนอนหงายตรงมาทางด้านเขาซึ่งเชิดวุฒิมองอยู่ก่อนแล้วคุณว่ามีทางเหรอมีทางยังไงฉันยังมองไม่เห็นเลยคุณหรือเบนน่ะคนใดคนนึงก็ได้หรือจะทั้งสองคนนั่นแหละก็ควรจะทำความแช่มชื่นรื่นเริงเป็นสุขใจให้กับเขาบ้างให้เขาเลิกคิดหมกมุ่นถึงด้านหลังซะอย่างน้อยก็ช่วยทำให้เขาลืมนึกถึงคนรักซะชั่วคราวระหว่างที่นำทางให้กับเราผมคิดว่าถ้าคุณเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาอาจารย์ของคุณเขาก็คงจะแนะนำคุณอย่างนี้แหละหัวคิ้วโก่งเรียวของคริสขมวดนิดหนึ่งจ้องหน้าไหนวุฒิคุณพูดให้ชัดหน่อยสิไอ้ที่พูดเมื่อกี้ฉันยังไม่เข้าใจคริสคุณเป็นคนสวยมากนะแล้วยังไงมันเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่คุณพูดเมื่อกี้เกี่ยวที่คุณเกี่ยวมากด้วยไอ้ความสวยงามน่ารักของผู้หญิงอ่ะเป็นสิ่งดึงดูดแล้วโลมหัวใจของผู้ชายทุกคนถ้าหากผู้ชายคนนั้นไม่รักกับเพศก็พลัดพรากจากคนรักมาท่ามกลางป่าเปลี่ยวกันดารไม่รู้อนาคตไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดียังไงแต่ก็ยังมีผู้หญิงสวยน่ารักอีก2คนร่วมทางมาด้วยถ้าคุณเพียงแต่เชิดบุตรเว้นระยะพยายามยกมือขึ้นอธิบายแต่แล้วก็ชะงักกึกเมื่อคริสติน่าถามแทรกมาเรียบๆว่าคุณคิดว่าฉันหรือเบลควรจะทำตัวเป็นโสเภณีประจำเส้นทางเดินสายมรณะนี่เหรอโดยเฉพาะกับนายฮันเตอร์หน้าหินคนนั้นแหมคริสผมก็ไม่ได้หมายความไร้กาศถึงเพียงนั้นนายทหารหนุ่มร้องแล้วคุณหมายความว่าไงไอ้ที่พูดตะเกียผมเพียงแต่แนะนำว่า
คุณควรจะแสดงน้ำใจไมตรีที่น่ารักเป็นสิ่งผูกพันจันลงใจเขาไว้บ้างช่วยหัวใจของเขาชุ่มชื่นเป็นสุขแล้วก็มีความกระตือรือร้นที่จะร่วมทางไปกับเราโดยไม่ฝืนใจอย่างในขณะนี้พูดตรงๆก็คือคุณช่วยทำหน้าที่แทนคู่รักเขาทีเถอะมันน่าจะช่วยอะไรขึ้นได้แยะทีเดียวนะคริสติน่ากรูบินหัวเราะฮึ นี่วุฒถ้าคุณคิดว่านายระพินไพรวันหิวผู้หญิงอันควรจะเป็นธรรมชาติสามัญของผู้ชายทั่วไปแล้วล่ะก็ขอโทษทีคุณมองคนผิดซะแล้วคนคนนี้เนี่ยอยู่ในประเภทยกเว้นเอาล่ะคุณนายกล่าวจบแม่ผมทองก็พลิกตะแคงหันหลังให้เขา

เชิดบุตรรู้สึกกระสับกระส่ายยังไงพิกลเขานอนไม่หลับครั้นจะชวนคริสคุยต่อไปอีกหล่อนก็ตัดบทบอกกุดไนท์และพลิกหันหลังให้ซะแล้วได้แต่นอนมองดูร่างงามของหล่อนซึ่งนอนในลักษณะตะแคงอยู่ใกล้ๆอารมณ์หนุ่มและความเปล่าเปลี่ยวในไพรพฤกษ์ทำให้เกิดความรันจวนใจยังไงบอกไม่ถูกหลายต่อหลายครั้งที่อยากจะสัมผัสแตะต้องแต่ก็ไม่กล้าเพราะคริสติน่ามีนิสัยไปคนละอย่างกับเบลหล่อนอาจจะเอะอะโวยวายหรือเล่นงานเขาง่ายๆถ้าเขาผิดเส้นคิดอยากจะลุกขึ้นเดินไปคุยกับพรานใหญ่คนนั้นก็ให้เกรงใจว่าจะไปรบกวนเวลานอนชันคอชะเง้อมองข้ามตัวคิดไปเห็นเบลนอนห่างรัศมีของเขาออกไปมากเข้าไปเบียดชิดกับด็อกเตอร์สแตนลีย์หัวหน้าคณะลักษณะนอนของหล่อนหงายเหยียดยาวตามสบายมือทั้งสองประสานกันวางไว้บนหน้าอกอันดันเสื้อขึ้นมาล้นปรีรู้สึกว่าในเวลากลางคืนตอนนอนหมอเบลจะไม่ใช้บราเซียจะไปหาทางกุ๊กกิ๊กหยอกเอินเล่นคืนนี้ก็เห็นจะหมดโอกาสซะแล้วเพราะนอกจากหล่อนจะนอนห่างออกไปมากแล้วอากาศของคืนนี้ก็อบอ้าวผิดปกติทุกคนไม่จำเป็นจะต้องใช้ผ้าห่มนอนเลยและถ้าไม่มีผ้าห่มมาคลุมเป็นฉากอำพรางไว้การที่จะหาโอกาสทำมือผีตามข้อแนะนำของตาเท่าบุญคำก็เห็นจะหมดหวังเพราะมันจะโล่งโจ้งเปิดเผยเกินไปมีหนำซ้ำมันยังเป็นคืนที่สว่างไปด้วยจันทร์ข้างแรมบริเวณพักนอนปราศจากกิ่งไม้ใบบังทำให้มองเห็นอะไรอะไรได้ถนัดตาเดินป่ามาก็หลายครั้งแล้วในอดีตของชีวิตหนุ่มรักการผจญภัยเช่นเขาแต่ก็ไม่เคยพบว่าป่าบริเวณไหนที่ผ่านมาในเวลากลางคืนจะร้อนอบอ้าวราวกับเดือนเมษายนกลางกรุงเช่นนี้ชื่อสถานที่ก็คือโป่งน้ำร้อนมันก็ร้อนเอาซะจริงๆจนเขาคิดว่าต่อให้นอนแก้ผ้าก็ยังไหวเสียงคิดละเมออะไรพึมพำอยู่ในลำคอเป็นเสียงสะบดคำหยาบแล้วก็พลิกตัวมาทางด้านเขากอดกายเอาดื้อทำเอวเคลื่อนไหวอยู่ไปมาเชิดวุจจุปากเบาๆใช้เข่ายันพลักเข้าไปให้ที่ท้องน้อยพร้อมทั้งเอาเท้าถีบยันให้ห่างตัวออกไปคิดไม่รู้สึกตัวอยู่เช่นนั้นทั้งที่ถูกบาทามันก็สมจริงตามที่คริสติน่าบอกเขาไว้ละว่าไอ้เสือนี่มันชอบนอนละเมอแล้วก็เป็นการละเมอที่เข้าท่าซะด้วยสิเชิดวุฒหัวรอกอึกๆในลำคอพร้อมกับโครงศีรษะโถไอ้เวนนี่เดี๋ยวพักกระทืบเลยกระชั้นนอนหลับแล้วก็ยังไม่ไหวเชิดวุฒพลิกซ้ายพลิกขวาอยู่หลายตลบแล้วก็ร่นตัวถอยห่างคิดเข้าไปเบียดคริสเบียดชิดกับคริสติน่าผู้นอนสงบนิ่งหล่อนจะหลับหรือเปล่าเขาไม่รู้ได้แต่เห็นนอนเฉยไม่มีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นได้ยินเสียงสัตว์ใหญ่บางประเภทซึ่งเขาคะเนไม่ถูกว่ามันเป็นอะไรลงกินน้ำในแอ่งเป็นระยะไปแต่ก็ไม่แผ่วพานเข้ามาใกล้ปางพักในที่สุดก็พลอยหลับไปได้หลังจากลุกขึ้นมาซัดบรันดีเข้าไปซะ 2-3 อึกใหญ่ๆเป็นราตรีที่บรรยากาศรอบแคมป์สงบราบคาบไม่มีอะไรกระตกกระตากจนกระทั่งไก่ป่าขันรับอรุณ

23ก่อนสว่างเล็กน้อยและก่อนที่ฝ่ายนายจ้างทุกคนจะตื่นขึ้นระพินปลุกบุญคำและลูกหาบ 2-3 คนขึ้นพากันตรงไปยังซากหัวกะโหลกและกระดูกท่อนขาของศพกะเหรี่ยงที่พบอยู่ในโพรงหินสั่งให้ช่วยกันจัดการนำออกมาขุดหลุมฝังซะเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์อื่นมาคาบเพ่นพ่านไปแทะกินที่อื่นต่อไปตับหัวหน้าลูกหาบและพวกที่ไปด้วยไม่ทราบมาก่อนพอเห็นศีรษะและกระดูกบางส่วนของศพที่เสือลากเอามากินก็ตกใจมีความเห็นตรงกันหมดว่ามันจะต้องเป็นชิ้นส่วนของลูกชายหัวหน้าบ้านซับบอนแน่นอนเฉยๆไว้ไม่ต้องพูดให้พวกนายจ้างรู้นะรีบจัดการฝังซะโดยเร็วแล้วกันเขาสั่งทุกคนมองดูภาพนั้นอย่างสังเวชใจนายเราควรจะส่งคนไปบอกข่าวกับไอ้ปีให้มันรู้ว่าพบศพลูกชายมันแล้วและเสือก็ตายแล้ว

็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันอีกละปล่อยทิ้งไว้ตรงที่พวกเราลากไปวางไว้นั่นแหละสัตว์อื่นจะได้อาศัยเป็นเหยื่อต่อไประหว่างที่พวกนั้นช่วยกันลงมือขุดหลุมฝังหัวกะโหลกและท่อนกระดูกซึ่งเลือกได้ชัยภูมิใกล้ๆนั่นเองแล้วก็ไม่เลยเวลาอะไรมากนักเพราะเป็นชิ้นส่วนของศพจำนวนน้อยบุญคำก็เรียบเคียงเข้ามากระซิบถามนายถามจริงเหรอตอนนั้นน่ะนายตื่นขึ้นมาได้ยังไงเวลาที่แมมคริสจะย่องหนีไปอาบน้ำน่ะมันช่างพอดิบพอดีกันเหลือเกินนี่ถ้านายช้ากว่านั้นอีกอึดใจเดียวเท่านั้นแมมคริสก็เสร็จไอ้เวรนั่นแน่สงสัยอะไรเหรอตะครับก็สงสัยว่านายจะนอนไม่หลับในตอนนั้นน่ะสิถ้าหลับก็คงตื่นไม่ทันการหรอกคนเรามันก็ต้องมีทีเผลอกันทุกคนแต่บุญคำไม่เคยเห็นนายเผลอสักครั้งบุญคำว่าตัวเองก็นอนไวที่สุดละยังไม่รู้สึกตัวเลยมาตาลีตาเหลือกตื่นขึ้นก็อีตอนได้ยินเสียงปืนโครมใหญ่นั่นแหละระพินตบไหล่อันผอมบางของแกเบาๆพูดหน้าตาเฉยว่าพิธีเรียกวิญญาณของบุญคำนักครั้งนาแล้วก็ได้ผลความจริงฉันก็หลับสนิทนั่นแหละปรากฏว่าไอ้ทะเยน่ะดิมันไปเข้าฝันปลุกฉันบอกให้รู้ว่าเสือกำลังเข้าพอสะดุ้งตื่นลืมตาขึ้นก็เห็นแมมคริสนั่นเดินออกมาจากบางพักแต่น่าเสียดายนะแทนที่มันจะเข้าฝันบอกหมอผีดักกลับเสือกมาเข้าฝันฉันปล่อยให้ตัวหมอผีเองนอนหลับโก้งโค้งไอ้ความจริงไอ้เสือตัวนั้นน่าจะเข้ามาลากบุญคำซะมากกว่าคนอื่นนะข้าที่เป็นพ่อมดหมอผีอาคมขลังนักไงแต่พรานเท่ากระพริบตาปริบๆจ้องหน้าเขาแล้วยิ้มแย่ๆโธ่นายอย่ามาสวมรอยหลอกด่าบุญคำเลยนะนายน่ะนอนไม่หลับเพราะคิดถึงนายหญิงก็บอกมาซะตามตรงเหอะพรานใหญ่ไม่พูดอะไรอีกเดินตรงเข้าไปสำรวจที่แอ่งน้ำอีกครั้งสมุนขวาตามหลังมาต้อยต้อยเขาพบรอยเท้าสัตว์ลงกินน้ำย่ำกันเป็นเทือกไปหมดมีทั้งกระทิงและกวางขณะนั้นฟ้าเพิ่งจะสาง

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2

0: 2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เพชรพระอุมาฉบับสมมุติโดยพนม

นี่บุญคำประเดี๋ยวพวกนั้นขุดหลุมฝังศพเสร็จแล้วให้มาตักน้ำในแอ่งนี้ไปที่ปางพักด้วยนะจะได้แจกจ่ายใส่กระติกของพวกนายจ้างทุกคนไว้ก่อนออกเดินทางรู้สึกว่าน้ำของพวกนั้นจะหมดแล้วล่ะระพินบอกบุญคำพยักหน้าแล้วกล่าวว่านายว่าแต่อาหารของพวกเราเหอะเรามีแต่ข้าวกับพริกกับเกลือเท่านั้นน่ะของแห้งก็ใกล้จะหมดเต็มทีแล้วบุญคำอยากได้เนื้อสดบ้างถ้าขืนตั้งหน้าตั้งตาเดินกันอย่างเดียวแบบนี้น่ะพวกเรามีหวังอดกันหัวโตไม่มีแรงเดินพวกฝรั่งน่ะไม่เป็นไรหรอกมีเครื่องกระป๋องดีๆกินกันได้อีกหลายวันเอาละแล้วฉันจะบอกพวกเขาเองชั่วไม่เกิน20นาทีพวกนั้นก็จัดการฝังชิ้นส่วนของศพที่เสือลากมาไว้ในโพรงหินเสร็จแล้วก็ช่วยกันตักน้ำใส่กระบอกไม้ไผ่อันเคืองๆหิ้วกลับไปยังแคมป์เมื่อระพินกลับมาถึงก็เป็นเวลาที่ฝ่ายนายจ้างทั้งหมดตื่นแล้วกำลังดื่มกาแฟและเตรียมกินอาหารเช้ากันอยู่คิดกำลังติดต่อกับสถานีกับวิทยุกับสถานีลอยฟ้าพรานใหญ่กะจะเลี่ยงไปยังกลุ่มลูกหาบของเขาแต่ได้ยินเสียงดร.สแตนลีย์ร้องตะโกนทักทาย Good morning มาเสียงดังลั่นระคนไปกับอาการยิ้มแย้มพลางกวักมือเรียกเขาจึงเดินเข้าไปสมทบเชิดวุฒิเป็นคนส่งถ้วยกาแฟให้เขาเป็นไงออกเดินตรวจรอบบริเวณตามกิจวัตรของคุณเหรอคุณรพินสแตนลีย์ถามมาปนหัวเราะสังเกตดูสีหน้าของฝ่ายนายจ้างทุกคนแช่มชื่นกระปรี้กระเปร่ากันดีเพราะนอนกันเต็มอิ่มรพินหย่อนกายลงนั่งร่วมวงขณะนั้นคีตก็พักการติดต่อวิทยุชั่วคราวหันมาโบกมือกับเขาเบนกับคริสช่วยกันเปิดและอุ่นเครื่องกระป๋องเขาไม่ตอบในคำถามซึ่งฟังดูว่าไม่เจตนาจะต้องการคำตอบนอกจากเป็นประโยคทักทายเท่านั้นกลับย้อนถามทุกคนว่าเมื่อคืนหลับสบายกันดีทุกคนไหมครับก็ปลอดโปร่งหมดกังวลจากไอ้แมนอิตเตอร์ตัวนั้นแล้วเราทุกคนก็หลับเป็นตายละผมมาตื่นเช้าแล้วนะยังไม่ทันคุณสักครั้งหัวหน้าคณะบอกด้วยน้ำเสียงแจ่มใสบิดกายดัดตัวอย่างเมื่อยขบคิดฟาดแบรนดีแต่เช้าก่อนที่จะหยิบถ้วยกาแฟพันเอกแห่ง US Army เช้าวันนี้ดูจะสดชื่นขึ้นมากและบาดแผลบนใบหน้าที่อักเสบบวมเป่งก็ยุบลงแล้วนี่คุณเมื่อคืนหลังจากตื่นขึ้นตอนที่คุณยิงเสือแล้วนะผมหลับไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ซะด้วยซ้ำนะว่าคุณกับคริสกลับเข้ามาในแคมป์เมื่อไหร่รพินยิ้มให้กับอดีตคู่ปรับที่เคยฟาดปากกันมาแล้วหลังจากเกิดเรื่องตะบันหน้ากันเขาก็มองไม่เห็นวี่แววว่านายคิดจะมีท่ายโสยวนยีอะไรกับเขาอีกแววตาก็เปิดเผยเป็นมิตรดีเป็นไงครับวิทยุติดต่อได้เรียบร้อยดีหรือเปล่าเป็นคำถามที่เขามักจะต้องถามคิดทุกครั้งของเริ่มต้นแห่งวันก็มีคลื่นรบกวนเล็กน้อยนะคุณผิดไปกว่าทุกวันแต่ก็ยังพูดกันได้รู้เรื่องดีผมรายงานให้เขาทราบแล้วล่ะว่าเราได้รับความยุ่งยากใจจากไอ้เสือตัวนั้นมา2วันเต็มๆและเพิ่งจะได้ตัวมันเมื่อคืนนี้เองจอมพรานพยักหน้าไม่สนใจอะไรนักหันไปทางแหม่มสาวทั้งสองที่กำลังง่วนอยู่กับอาหารกระป๋องตั้งแต่เขาก้าวเข้ามาทั้งเบลและคริสดูเหมือนจะยังไม่ได้ทักทายคำพูดใดกับเขาเลยถ้าไม่รังเกียจกรุณาเผื่อผมด้วยนะครับสำหรับอาหารเช้านี่คริสยังหันหลังให้อยู่เช่นเดิมแต่เบลหันมายิ้มมุมปากแปลกนะรู้สึกว่าเช้าวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่คุณขออาหารจากเราแทนที่จะเป็นฝ่ายรอให้เราขยันขยอขอร้องเหมือนทุกวันขอบคุณมากที่เลิกทำตัวห่างเหินกับพวกเราเสียทีมันทำให้พวกเรารู้สึกปลอดโปร่งสบายใจขึ้นแยะทีเดียวระพินหัวเราะเบาๆยังไม่มีความหมายอะไรมองด้านหลังของแม่ผมทองเช้าวันนี้ดูหล่อนจะสงบเสงี่ยมและสงวนท่าทีเหลือเกินก็แกล้งถามไปว่า
ในบรรดาพวกเรานี่มีใครเจ็บป่วยไม่สบายบ้างหรือเปล่าล่ะครับนี่ดร.สแตนลีย์ทำหน้าตื่นเล็กน้อยมองหน้าเขาแล้วหันไปสำรวจสีหน้าของทุกคนที่นั่งร่วมวงกันอยู่ไม่สบายเหรอไอ้ผมก็เห็นว่าพวกเราสบายกันดีทุกคนนี่มีไรเหรอระพินอ๋อถ้างั้นก็โล่งอกไปทีครับผมนึกว่าจะมีใครไม่สบายซะอีกเพราะตั้งแต่ผมเข้ามานั่งที่นี่พวกคุณทุกคนก็ดูกระปรี้กระเปร่ายิ้มแย้มแจ่มใสกันดีก็รู้สึกว่าจะมีอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละที่นั่งซึมไม่ทักทายผมเลยสักคำคริสติน่าชะงักการเปิดกระป๋องเรชั่นเบนเหลือบมองหน้าเพื่อนสาวแล้วยิ้มแม่ผมทองหันกลับมาเผชิญหน้าเขานำชุดอาหารจากเครื่องกระป๋องที่เปิดเรียบร้อยแล้วมาวางไว้ให้ตรงหน้าแล้วพูดช้าๆเน้นเสียงชัดเจนว่า How are you? Oh, fine. Thank you, ma'am. ระพินตอบหน้าตายแต่ตามีประกายยิ้มๆงั้นเหรอหล่อนย้อนถามโดยเร็วเลิกคิ้วนิดหนึ่งฉันคิดว่าคนที่ไม่สบายและน่าเป็นห่วงที่สุดในคณะของเราน่าจะเป็นตัวของคุณเองซะมากกว่าแต่ถึงยังไงฉันก็รู้สึกดีใจนะที่เช้าวันนี้ดูคุณร่าเริงมีอารมณ์ขันขึ้นบ้างกล่าวจบด้วยความหมายอันกินลึกคริสหันกลับไปยังเครื่องกระป๋องตามเดิมระพินเกือบสะอึกในคณะไม่มีใครสนใจจับจ้องการพูดจาระหว่างเขากับคริสและไม่รู้นัยยะแห่งความหมายนั้น

ระหว่างเวลาอาหารซึ่งมีพรานใหญ่ร่วมอยู่ด้วยทั้งหมดหารือกันไปพลางเกี่ยวกับการเดินทางคริสคนเดียวเท่านั้นที่เงียบเฉยกว่าทุกคนหล่อนไม่พูดหรือแสดงความคิดเห็นซักถามใดๆทั้งสิ้นนอกจากเป็นฝ่ายฟังอย่างเดียวแผนที่ถูกนำมากางอีกครั้งเมื่ออาหารเสร็จสิ้นระหว่างนั้นพวกลูกขาบก็เริ่มเก็บของแล้วน้ำในกระติกส่วนตัวของฝ่ายนายจ้างทุกคนถูกขอเอาไปเติมจนเต็มโดยมีบุญคำเข้ามาช่วยจัดการมุ่งตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ15ดีกรีครับระพินบอกกับฝ่ายนายจ้างทุกคนโดยชี้ลงไปยังแผนที่ซึ่งทุกคนพิจารณาเส้นทางจะเป็นป่าเขาสลับไปกับทุ่งหญ้าบางส่วนหนทางเดินจะสะดวกสบายพอสมควรถ้าเราเดินกันมาด้วยฝีเท้าอย่างที่เคยเดินกันมาแล้วประมาณบ่ายสี่โมงจะถึงหมู่บ้านตะเคียนทองครับระพินวงปากตาลูกลื่นเบาๆลงไปยังตำแหน่งหนึ่งโปรดดูในพิกัดแผนที่ของพวกคุณและรายงานให้ศูนย์บังคับการของพวกคุณทราบถ้าจำเป็นจะต้องรายงานนะครับคิดจ้องดูแผนที่นั้นแล้วพยายามอ่านด้วยความชำนาญสีหน้าใช้ความคิดหนักด็อกเตอร์สแตนลีย์คาบซิก้าเยิบอยู่ในปากตามองดูบนแผนที่แผ่นเดียวกันกับคิดตะเคียนทองเป็นชื่อหมู่บ้านเหรอครับหมู่บ้านที่สองซึ่งเราจะพบถัดจากซับบอนมาสภาพแวดล้อมล่ะเบนผู้นอนคว่ำพังภาพอยู่อย่างสบายอารมณ์ถามสั้นๆแทรกขึ้นทิศเหนือนี่เป็นดงทึบอีกสามทิศรอบด้านน่ะเป็นป่าโปร่งภูเขาล้อมรอบเป็นหมู่บ้านใหญ่พอสมควรประมาณ60หลังคาเรือนใหญ่กว่าหมู่บ้านซับบอนครับชาวดงที่นี่ก็เป็นกะเหรี่ยงภูเขาหรือกะเหรี่ยงดอยกลางวันน่ะร้อนจัดกลางคืนหนาวจัดสัตว์ชุมมากโดยเฉพาะเสือแต่ตามปกติแล้วเสือในดงแถบนี้จะไม่ค่อยยุ่งกับคนแล้วเราจะพักที่หมู่บ้านนี่เหรอคำถามมาจากหัวหน้าคณะก็สุดแล้วแต่เวลาที่ไปถึงนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะไปพักนอนที่ป่าด้านใต้ของบริเวณเทือกเขาหุบหมาหอนใช้เวลาเดินอีก3ชั่วโมงเท่านั้นจากหมู่บ้านนี่นโยบายของเราก็คือพยายามหลีกเลี่ยงชุมชนหรือหมู่บ้านให้มากที่สุดถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นคนป่าคนดอยตัดจากโลกภายนอกก็ตามนะคิดพึมพำออกมาครับนั่นนะไม่เป็นปัญหาอะไรหรอกเราหลีกห่างหมู่บ้านทุกแห่งได้เสมอละถ้าพวกคุณต้องการอย่างนั้นแต่อย่านึกนะครับว่าร่องรอยการเดินทางของพวกเราน่ะเขาจะไม่รู้เพราะเฉียดผ่านเข้าเขตเท่านั้นแหละพวกเขาก็รู้กันแล้วไอ้ป่านะมันไม่เหมือนในเมืองหลบบังกันแค่ผนังตึกคอนกรีตอีกฝ่ายนึงก็จะไม่รู้ตัวแล้วแล้วคุณมีความเห็นยังไงเบลถามระพินยักไหลผมมีหน้าที่ในการนำทางและดูแลความปลอดภัยทุกอย่างให้พวกคุณเท่านั้นครับส่วนนโยบายอื่นๆนะเป็นเรื่องของฝ่ายคุณสั่งให้ผมทำยังไงก็ได้ครับหมอเบลเอานิ้วเกาหัวเบะปากนิดนึงแล้วใช้ศอกกระทุ้งสีข้างคริสผู้นั่งหันหลังให้กับวงหารืออยู่ใกล้ๆเฮ้คริสพูดไรซะมั่งสิแม่ผมทองตอบมาทั้งๆที่หันหลังว่าก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะก็ทุกคนก็พูดกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอดร.สแตนลีย์ถอดซิก้าออกจากปากเอามือลูบคางนี่คุณครั้งแรกอะนะผมก็รับนโยบายมาจากเบื้องสูงว่าการเดินทางของเราน่ะควรจะหลีกห่างผู้คนให้มากที่สุดพูดตรงๆก็คือถือเป็นความลับอะแต่ผมคิดว่าบางทีเราอาจต้องเปลี่ยนแนวก็ได้การเดินทางค้นหาตำแหน่งตกของ B 52ลำนั้นบนเส้นเดินทางที่จะผ่านไปหากเราพบผู้คนที่พอจะพูดภาษากันรู้เรื่องได้พวกนั้นก็น่าจะให้ประโยชน์แก่เราได้บ้างเกี่ยวกับเรื่องข่าวเครื่องบินลำนั้นถ้าหากบังเอิญเขาไปพบซากของมันเข้าก่อน
หรือรู้เห็นขณะที่มันตกลงมาถ้าเราไม่ถามเขาก็คงไม่บอกและถ้าเราไม่เฉียดเข้าใกล้พวกเขาเลยโอกาสที่จะสืบข่าวถามกันดูก็ย่อมไม่มีแปลว่าเราก็งมกันไปตามลำพังซึ่งไม่น่าจะเป็นวิธีที่ถูกเลยนะรพินม้วนแผนที่ของเขาขึ้นเก็บก็ปรึกษาหารือแล้วก็ตัดสินใจกันเองเถอะครับสำหรับผมนะอะไรก็ได้ขอให้สั่งมาเท่านั้นแหละขอตัวก่อนนะครับให้เวลาอีกครึ่งชั่วโมงเราจะเดินทางต่อแล้วกล่าวจบเขาก็ผละไปยังกลุ่มของพวกพื้นเมืองอย่างง่ายๆ

ิดวุฒิหันเข้าเก็บสัมภาระส่วนตัวของเขาเข้าเครื่องหลังโดยแยกห่างจากกลุ่มอเมริกันออกไปทางหนึ่งตามลำพังแต่โดยสายตาชำเลืองเขาเห็นบุคคลทั้งสี่พูดอะไรกันเองในลักษณะปรึกษาหารืองานด้วยเสียงแผ่วเบาจริงจังไม่ใช่เป็นลักษณะการสนทนากันธรรมดาต่อมาก็เห็นคีติดต่อวิทยุอีกครั้งส่วนสแตนลีย์คริสและเบลยังคงพูดกันอยู่เมื่อนายพันตรีแห่งกองทัพบกไทยจัดของเสร็จและเดินเข้าร่วมวงด้วยการซุบซิบพูดจานั้นก็สะดุดชะงักลงมีอะไรที่ผมไม่ควรจะรู้ก็บอกให้ทราบนะครับผมจะได้เดินไปทางอื่นซะก่อนนายทหารหนุ่มผู้กระวงนั้นด้วยสีหน้าและอาการร่าเริงเป็นปกติสองสาวยังนิ่งอยู่แต่หัวหน้าคณะยิ้มยกมือขึ้นบกบูธเราไม่มีความลับอะไรสำหรับคุณหรอกแล้วก็ไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญมากนักหรอกก็แค่มีปัญหาอยู่นิดหน่อยที่เรากำลังจะต้องคลี่คลายแก้ไขสแตนลีย์พูดค้างไว้แค่นั้นแล้วก็ชวนพูดไปเรื่องอื่นซะเชิดวุฒิยักไหลไม่สนใจที่จะถามเช่นกันขณะนั้นเองอิสราเอลก็ลุกขึ้นบอกทุกคนว่าเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะคุยกันไปก่อนก็แล้วกันว่าแล้วหล่อนก็คว้าเป้หลังและปืนประจำตัวเดินแยกไปยังกลุ่มพวกลูกหาบและพรานพื้นเมืองที่กำลังรวบรวมแพ็คของเตรียมการเคลื่อนย้ายหล่อนพบพรานใหญ่นั่งอยู่บนก้อนหินเตี้ยก้อนหนึ่งถอดลูกเลื่อนไรเฟิลวางไว้กระตักแล้วยกขึ้นส่องดูภายในลำกล้องข้างๆกายมีแส้สำหรับทะลวงลำกล้องตลอดจนชุดทำความสะอาดปืนแบบเบ็ดเสร็จวางอยู่ใกล้ๆดูเหมือนเขาจะไม่ได้หันมาสนใจกะหล่อนคงง่วนอยู่กับการตรวจชำระล้างไรเฟิลอยู่เช่นนั้นแม้ว่าแม่ผมแดงจะมายืนอยู่ตรงหน้าเอียงคอมองเบนปลดวิทยุเล็กประจำตัวที่เหน็บเข็มขัดขึ้นมาถือจ่อกับปากหล่อนไม่ได้เปิดสวิตช์แต่แกล้งพูดช้าๆขึ้นว่าจากเบลเรียกไพรวันได้ยินแล้วกรุณาตอบด้วยโดยไม่ได้ละสายตาไปจากการส่องดูในรูลำกล้องเลยระพินพูดเบาๆว่าจากไพรวันทราบแล้วมีอะไรว่าไปครับเบลหัวเราะเบาๆอกเต้นกระเพื่อมอยู่ภายในเสื้อเดินป่าเอื้อมมือเอานิ้วชี้แตะอุดปากลำกล้องปืนที่กำลังยกส่องของเขาไว้แสงสว่างที่จะลอดเข้ามาเพื่อเห็นเกลียวลำกล้องปืนก็มืดตื้อต่อไปในทันทีนั้นพรานใหญ่ชะงักเหลือบตาขึ้นดูเจ้าของนิ้วเห็นอะไรบ้างในรูลำกล้องของไรเฟิลคุณนี่ใบหน้าของผู้หญิงอันเป็นที่รักลอยวนอยู่ห่างไกลลิบๆยังขอบฟ้าโน่นใช่ไหมระพินเกือบสะอึกลดไรเฟิลลงเอาลูกเลื่อนใส่เข้าไปตามเดิมกระแทกดังกรุ๊บก็ใช่แต่ภาพนั้นอันตรธานไปซะแล้วพระนิ้วของคุณที่มาบังไว้นั่นแหละหมอเบลหย่อนกายลงนั่งบนขอนไม้ตรงหน้าวางเป้หลังซึ่งหิ้วสะพายบ่าอยู่ลงกับพื้นแววตาอันเต็มไปด้วยประกายที่เล่นที่จริงจับนิ่งอยู่ที่หน้าเขานี่คุณฉันและพวกเราทุกคนเพิ่งรู้ความจริงจากคริสเมื่อเช้านี่เองแล้วก็รู้สึกเสียใจด้วยนะระพินขยี้ปลายจมูกเก็บเครื่องชำระปืนความจริงอะไรไม่ทราบครับก็ความจริงที่ว่าการนำทางครั้งนี้ทำให้คุณต้องจากผู้หญิงคนที่คุณรักมากที่สุดมาอย่างกระทันหันโดยไม่มีโอกาสแม้แต่จะส่งข่าวให้เธอทราบไงสุภาพบุรุษไพรยิ้มแค้นๆมองแวบที่ดวงตาสีน้ำตาลนั้นนิดนึงแล้วก้มลงจับของต่อนี่คุณอย่าพูดถึงเลยมันไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาหรอกผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าทำไมผมถึงจะต้องบอกความจริงเรื่องนี้กับคริสทั้งที่มันก็ไม่ช่วยอะไรขึ้นมาได้แล้วก็ไม่คิดด้วยว่าคริสจะต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกต่อกับพวกคุณทุกคน
ต่ฉันคิดว่าการที่คริสบอกให้รู้น่ะดีแล้วนะพวกเราจะได้รับทราบเอาไว้ไม่งั้นเราก็ค้นหาสาเหตุไม่ได้อยู่นั่นเองสาเหตุอะไรกันคุณเสียงระพินชักจะห้วนตรงข้ามกับอีกฝ่ายที่กล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเอาอกเอาใจก็สาเหตุที่เราสงสัยแล้วก็ไม่สบายใจกันมาตั้งแต่วันแรกที่พบคุณไงอาการของคุณตอนนั้นน่ะเครียดขรึมดุดันแฝงไว้ด้วยการชิงชังพวกเราอยู่ในส่วนลึกรวมทั้งอาการแสดงออกชัดเจนว่าไม่เต็มใจจะนำทางในครั้งนี้ถ้าผมได้เป็นไปในทํานองนั้นในสายตาของพวกคุณก็ขออภัยด้วยครับผมไม่ได้มีเจตนาและพวกเราก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะให้คุณต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักมาด้วยเหมือนกันมันเป็นเหตุการณ์ประจวบเหมาะบังเอิญที่ช่วยไม่ได้จริงๆคุณประวัติของคุณในรายงานของคอมพิวเตอร์ก็ไม่เห็นบอกนี่ว่าคุณมีคนรัก God damn computer มันรายงานผลของมันล้วนเป็นเครื่องชี้นำให้พวกเราที่มาด้วยทั้งหมดนี่ไม่ว่าจะฝ่ายคุณหรือฝ่ายผมล้วนไปสู่ความตายทั้งนั้นระพินฉันไม่ควรจะมาสะกิดสะเกาอะไรให้คุณเกิดความพลุ่งพล่านขึ้นมาอีกใช่ไหมระพินเริ่มรู้สึกตัวฝืนยิ้มคว้าชายผ้าขาวม้าที่เขียนเอวขึ้นมาเช็ดหน้าขออภัยครับหมอเบนขออภัยในความก้าวร้าวกับขลักของผมเบนสันหน้ายิ้มยิ้มเปิดเผยริมฝีปากของหล่อนกว้างหนาอย่างยาวยวนผิดกับริมฝีปากของคริสซึ่งบางเฉียบสวยกันไปคนละแบบนี่ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราประชุมตกลงกันแล้วล่ะว่าเราจะไม่ถือสาอะไรกับคำพูดหรืออากับกิริยาของคุณอีกแม้ว่ามันจะออกมาในรูปที่เราไม่ค่อยจะชอบนักเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นจากแรงกดดันภายในจิตใต้สำนึกของคุณในข้อที่คิดอยู่ตลอดเวลาว่าพวกเราเป็นตัวการให้คุณต้องจากคนรักอ๋อนี่ฝ่ายคุณก็เลยวินิจฉัยออกมาแล้วเหรอว่าผมเป็นโรคจิตใช่โรคจิตประสาทอย่างแรงเลยขาดความอบอุ่นขาดที่รักที่หวังแล้วก็ที่พึ่งทางใจอาจารย์ก็เป็นห่วงคุณมากนะคุณรพินแต่เขาก็ไม่กล้าจะพูดอะไรกับคุณนอกจากฝากให้ฉันมาบอกกับคุณว่าเขารู้สึกเห็นใจแล้วก็พลอยเสียใจกับคุณด้วยและวิธีเดียวที่จะแก้ไขได้ก็คือเราทั้งสองฝ่ายควรจะมีความเข้าใจต่อกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันสนิทสนมปรองดองกันให้มากกว่านี้อย่าถือว่าคุณเป็นฝ่ายหนึ่งและพวกฉันเป็นอีกฝ่ายหนึ่งสิ่งสำคัญหรืออื่นใดก็คือขอให้คุณเลิกระแวงพวกเราซะทีเถอะเพราะเราจะไม่มีวันหักหลังหรือเป็นพิษเป็นภัยใดๆกับคุณหรอกไม่ว่างานใหญ่ของเราในครั้งนี้จะสำเร็จผลหรือไม่เราทั้งหมดคือเพื่อนร่วมตายและอะไรบ้างก็ตามที่ฝ่ายเราอาจทำให้คุณรู้สึกไม่พอใจขวางหูขวางตาจากวันแรกที่รู้จักจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้เราก็ขอให้คุณลืมมันซะทางเรายอมรับสารภาพว่าในครั้งแรกที่พบน่ะเราอาจจะประมาณการของคุณผิดไปบ้างในทุกด้านแต่เดี๋ยวนี้เรารู้จักคุณดีแล้วโอเคโอเคเบร์เมื่อพวกคุณพยายามจะเข้าใจผมผมก็พยายามจะเข้าใจพวกคุณเหมือนกันอย่ากังวลเลยเขาบอกง่ายๆบรรจุของลงเครื่องหลังอย่างรวดเร็วดึงสายรัดให้แน่นกระชับหล่อนเนียวไหลเขาไว้ระพินเหลียวหน้ามองก็เห็นหมอเบร์จ้องพิจารณาที่จมูกของเขานี่อาการอักเสบที่จมูกของคุณเป็นยังไงบ้างแต่ดูด้วยสายตานี่รู้สึกว่าแทบจะไม่เห็นร่องรอยอะไรอีกเลยนะผมหายสนิทดีแล้วล่ะขอบคุณหมอมากครับเมื่อกี้นี่คนของคุณเอาน้ำในแอ่งนั้นมาเติมให้ในกระติกของพวกเราทุกคนรู้หน้าที่ทำงานประสานกันดีมากก็คงจะเนื่องมาจากหัวหน้าของเขาฝึกอบรมไว้เป็นอย่างดีนั่นเองทีนี้ฉันอยากจะถามคุณว่าน้ำที่เราจะอาศัยใช้ดื่มกินตลอดเส้นเดินทางนี่นะสะอาดพอทุกแห่งไปหรือเปล่า
็ไม่แน่เสมอไปล่ะครับแต่พวกผมมีความชำนาญพอที่จะดูออกว่าน้ำแหล่งไหนพออาศัยได้แล้วก็แหล่งไหนคุณหลีกเลี่ยงทำไมเหรอครับเรามียาฆ่าเชื้อเตรียมพร้อมมาด้วยโดยการใส่ลงไปในน้ำฉันไม่แน่ใจว่าคุณจะใช้วิธีเดียวกับเราหรือเปล่าและจะเห็นว่ามันมีความจำเป็นสำหรับคุณหรือไม่เพียงไหนระพินหัวเราะเบาๆนี่หมอเบลเช้าวันนี้นะคุณสุภาพอ่อนโยนซะจนผมรู้สึกอายถ้าคุณมีความคิดว่าจะเอายาฆ่าเชื้อมาแจกให้กับพวกผมก็เป็นสิ่งที่ดีครับอย่างน้อยมันก็ยังช่วยให้เราปลอดภัยจากเชื้อไข้ป่าหรือพยาธิต่างๆดีกว่าไม่มีการป้องกันซะเลยตามปกติของผมน่ะเคยมีอะครับแต่มันหมดไปนานแล้วแล้วผมก็ไม่ได้เตรียมไว้เพราะไม่เคยคิดจะเข้าป่าลึกๆต่อไปอีกเบนไม่พูดอะไรส่งถุงยาที่ทำด้วยพลาสติกเล็กๆภายในบรรจุยาเม็ดสีขาวยื่นส่งมาให้เขาระพินรับมาแล้วตะโกนเรียกจันเข้ามาส่งต่อไปให้พร้อมกับสั่งว่า นี่อุยานี่ใส่ลงในกระบอกหรือกระติกน้ำของพวกเราทุกอันละเม็ดนะที่เหลือน่ะเก็บไว้ด้วยแล้วก็ใส่ในน้ำกินทุกครั้งที่มีการเติมใหม่ถ้าหมดเมื่อไหร่ก็ให้ไปขอได้ที่แหม่มผมแดงนี่จันรับไปทันทีและดูเหมือนจะเข้าใจดีโดยไม่ต้องอธิบายอะไรมากเพราะสมัยเดินป่ากับนายหญิงยาฆ่าเชื้อที่จะใส่ลงไปในน้ำสำหรับกินชนิดนี้ทุกคนก็เคยถูกบังคับให้ใช้และรู้จักกันดีอยู่แล้วน้ำจะกลายเป็นสีขาวจางๆเหมือนสีนมและอาจมีรสผิดธรรมชาติไปบ้างเล็กน้อยแต่มันก็ปลอดภัยแน่นอนจากเชื้อโรคทุกชนิดเบลุกขึ้นยืนตวัดเป้ขึ้นบ่าฉันต้องการหามุมลับตาเพื่อจะผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยหรือเพื่อไม่ให้เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของคุณก็ขออนุญาตเสียเลยนะเดี๋ยวจะหาว่าออกนอกบริเวณโดยไม่บอกกล่าวให้รู้อีกระพินมองหน้าแล้วกวาดตาลงสำรวจตลอดทั้งร่างหล่อนดีครับดีแต่ผมก็เห็นคุณแต่งตัวเรียบร้อยดีแล้วนี่ยังไม่เรียบร้อยหรอกหล่อนบอกเสียงเบาๆฉันต้องการเปลี่ยนอันเดอร์แวร์ข้างนอกสกปรกไม่เป็นไรแต่ข้างในหมักหมมไม่ได้รำคาญแล้วอีกอย่างนึงฉันก็ยังไม่ได้ใส่บราด้วยจอมพรานกลั้นยิ้มเบนเป็นคนเปิดเผยพูดตรงไปตรงมาดิซึ่งก็เป็นคุณลักษณะที่เขาพอใจมาแต่แรกแล้วจึงก้มลงฟ้าไรขึ้นพยักหน้าอ่ะไปงั้นผมไปเป็นเพื่อนคุณเองเดินลับมุมปลวกใหญ่นั่นก็ใช้ได้แล้วล่ะ

ันงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัด

0: งัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัด
1: ก็ย้อนว่าหากเจ้าแห้งสิให้แสดงจังใดที่อ้ายส่วนไปหาน้อง

งัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัด

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลาเสริมแกล่งครูชายแดนใต้พัฒนาศักยภาพครูแนแนวเสริมพลังเด็กและเยาวชนที่โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลสอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแนแนวเพื่อเสริมพลังเด็กและเยาวชนด้วยกระบวนการโคชชิ่งและจิตวิทยาวัยรุ่นโดยมีดร.สมพงษ์พละชัยศึกษาธิการจังหวัดยะลาผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาหัวหน้าส่วนราชการคณะวิทยากรและครูแนแนวจำนวน150คนเข้าร่วมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลาดำเนินโครงการดังกล่าวระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2569เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะของครูแนแนวในการดูแลเด็กและเยาวชนผ่านหลักจิตวิทยาวัยรุ่นอย่างถูกต้องเหมาะสมและลึกซึ้งพร้อมส่งเสริมให้ครูแนแนวสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการโคชชิ่งอย่างมีประสิทธิภาพในการแนแนวการเรียนรู้เป้าหมายชีวิตและการดำเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนการพัฒนาครูแนแนวมีความสำคัญในการทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาผู้ชี้แนะแนวทางชีวิตและเป็นพลังสำคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะการเสริมสร้างทักษะชีวิตการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมในบริบทที่ซับซ้อนครูแนแนวจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านจิตวิทยาวัยรุ่นควบคู่กับทักษะการสื่อสารรับฟังการให้คำปรึกษาเพื่อให้สามารถดูแลผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ครูเข้าถึงเข้าใจพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างแท้จริงสำหรับการอบรมมีการให้ความรู้ด้านพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กการให้คำปรึกษาการประสานส่งต่อการเรียนรู้ด้านจิตวิทยาวัยรุ่นและการฝึกโคชชิ่งรวมทั้งกิจกรรมแนแนวชีวิตและอาชีพเพื่อเสริมสร้างทักษะการดูแลและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399

0: สวัสดีค่ะการเป็นนักแสดงที่ดีมีองค์ประกอบหลายอย่างค่ะไม่เฉพาะรูปร่างหน้าตาเท่านั้นนะคะความสามารถทางการแสดงที่เกิดจากการถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครผ่านการแสดงและบทพูดนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญค่ะคนสื่อของเราท่านนี้มีทักษะเหล่านี้อยู่เต็มเปี่ยมฝีมือยอดเยี่ยมค่ะทำให้เธอสามารถยืนหยัดอยู่ในวงการได้นานกว่า30ปีคุณดี้ชนานานุตตาคมคนสื่อสารไทยค่ะ
1: กว่า30ปีในวงการบันเทิงคุณดี้ชนานานุตาคมนักแสดงและครูสอนการแสดงขึ้นชื่อว่าเป็นคนสื่อที่มีว่าจะรับบทบาทไหนก็เป็นที่จดจำของผู้ชมเสมอบุคลิกของเธอเป็นสาวเปรี้ยวพูดจาฉะฉานและรักการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
2: คนที่บอกภาษาไทยยากเนี่ยมันไม่จริงอะนะคะมันภาษาไทยสละสวยนะคะแล้วก็เก๋มากที่ประเทศอื่นชาติอื่นเขาไม่มีในโลกก็คือการลงหางเสียงคำว่าค่ะคำว่าครับนะคะอันนี้เป็นเสน่ห์มากๆของภาษาไทยค่ะก็อยากจะฝากเด็กรุ่นใหม่ๆนะคะเพราะว่ารุ่นใหม่เนี่ยนิยมว่าจะมาแสลงมาเปลี่ยนให้เป็นครัชอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะฉะนั้นหางเสียงคำว่าค่ะกับครับเนี่ยมันน่ารักมากขอโทษนะครับขอโทษนะคะเราจะต้องพูดให้ชัดถ้าเราพูดชัดปุ๊บเราจะเขียนได้ถูกต้องนะคะเช่นคำว่าไปโรงเรียนเรากระดกลิ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นรอเรือใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดบอกว่าไปโรงเรียนเนี่ยคุณก็จะเขียนเป็นรอลิงคุณจะสะกดไม่ถูกเพราะคุณจะทำตามเสียงถึงบอกภาษาไทยไม่ยากขั้นแรกนะคะพ่อแม่ควรจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะกับลูกๆนะคะสอนให้ลูกรักชาติเป็นสิ่งสำคัญค่ะถ้าลูกรักชาติแล้วไม่ว่าอะไรที่เป็นของชาติเรานะคะลูกหลานของเราก็จะรักนะคะแล้วก็จะรักษารวมถึงภาษาไทยของเราด้วยนะคะ
3: ควรจะฝึกพูดให้ถูกต้องให้ชัดเจนค่ะเพราะว่าเวลาเราไปพูดหรือนำเสนองานอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะได้แบบถูกต้องและชัดเจนจะได้แบบไม่ผิดอะไรเงี้ยค่ะ
4: ถ้ามันกลับมาเป็นภาษาไทยเราแบบเดิมอ่ะจะดีกว่านะคะแบบคำว่ายังไงอย่างไรอะไรอ่ะไอ้ย่าอะไรก็คืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เราพิมพ์ผิดไปด้วย
0: เราพูดอ่านและเขียนภาษาไทยด้วยความเคยชินทำให้บางครั้งเราอาจจะพูดภาษาไทยไปด้วยความขนองปากต้องเลือกใช้ภาษาให้ถูกต้องตามการละเทศะค่ะผิดพลาดก็แก้ไขให้ถูกต้องอ่านเขียนถูกพูดชัดรักภาษาไทยไปกับเราสื่อสารไทยค่ะ

0: และจะมีของขวัญให้อีนาง
1: Now.

ขึ้นมาเลย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบตนำเครือข่ายไทยพุทธชายแดนใต้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชศึกษาพหุวัฒนธรรมภาคกลางเมื่อวันที่4พฤษภาคม2569กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมนำเครือข่ายไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพร้อมศึกษาดูงานแหล่งชุมชนต้นแบบพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคกลางระหว่างวันที่4-9พฤษภาคม2569โดยในเวลา 7:30 นนางสาวขวัญจิตเคียงตระกูลผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนสอบต.เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านศาสนาและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะระดับชายแดนภาคใต้ประจำปี2568นักเรียนจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และครูจำนวน42คนทั้งนี้ในวันที่5พฤษภาคม2569คณะมีกำหนดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนสร้างประสบการณ์ตรงและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู
8: ้โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
12: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
13: ตอนถึงจะเป็นสามีคุณก็ไม่มีสิทธิ์ทำร้ายฉัน
14: แกตบฉันทำไมปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะถึงแกจะเป็นผัวฉันแต่แกก็ไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายฉันนะ
13: ทำไมจะทำไม่ได้เมียอย่างแกไม่มีสิทธิ์มาต่อล้อต่อเถียงฉันฮะเรื่องของครอบครัวไม่มีใครเขามาอยากยุ่งเลยหรอก
15: ปัจจุบันนี้สิทธิความเป็นมนุษย์เป็นเรื่องสำคัญไม่มีใครสามารถทำร้ายร่างกายกันได้ถึงแม้ว่าจะเป็นสามีภรรยากันก็ตามเรื่องการทำร้ายร่างกายสามารถแจ้งความดำเนินคดีทำให้ติดคุกหรือถูกปรับเงินได้เลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคนรักกันค่อยๆพูดจากันดีๆก็จะช่วยลดปัญหาลดความโกรธโมโหได้นะคะ
13: เฮ้ยเสียงใครอ่ะเสียงผีหรือเปล่าวะเมียจ๋าผัวขอโทษนะผัวรักเมียนะจ๊ะ
12: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบตนำนักเรียนต้นแบบครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านเรียนรู้เกษตรพอเพียงเสริมทักษะจริงณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นำนักเรียนต้นแบบในโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านทุนวรเกษตรเมธีจำนวนทั้งสิ้น54คนครอบคลุมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6และระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้านการเกษตรกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง8พฤษภาคม2569ณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสงตำบลนาโพอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนต้นแบบได้เรียนรู้การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ต้นแบบตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างรอบด้านทั้งด้านองค์ความรู้ทักษะพื้นฐานด้านการเกษตรการทำงานเป็นทีมตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรและชุมชนในพื้นที่ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันและในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าเหลือขอเหลือขอเป็นคำกริยาที่ใช้ขยายคำว่าเด็กเป็นเด็กเหลือขอหมายความว่าเด็กที่ดื้อด้านเก๋กมะเรเกเรไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่เป็นเด็กที่ผู้ใหญ่ไม่สามารถว่ากล่าวอบรมได้คำว่าเหลือขอมีความหมายตามรูปศัพท์ว่าเหลือที่จะใช้ขอศัพท์เพื่อลงโทษแล้วขอในที่นี้คือขอที่ควานช้างสับหัวช้างเพื่อบังคับช้างเมื่อช้างเจ็บก็จะทำตามคำสั่งควานช้างที่ดีสอนง่ายขวานก็ไม่ต้องสับหัวช้างแรงๆแต่มีช้างบางเชือกที่ดื้อมากๆไม่ยอมเชื่อฟังถึงแม้ขวานจะใช้ขอสับสักเท่าไหร่ก็ไม่ยอมอ่อนลงเลยช้างนั้นก็จะเป็นช้างเหลือขอต่อมาคำว่าเหลือขอได้นำมาใช้กับเด็กที่ดื้อมากไม่เชื่อฟังไม่ว่าง่ายก็เรียกว่าเด็กเหลือขอ
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.roy.go

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายกอบต.คลองเคียนจังหวัดพังงาพาทัวร์ในทะเลอ่าวพังงาแหล่งท่องเที่ยวสุดอเมซิ่งที่ท่าเรือบ้านคลองเคียนตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงานายอุทิศมัชชาเวศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียนนำคณะลงเรือไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทะเลอ่าวพังงาในพื้นที่คลองเคียนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมานานแล้วและจุดท่องเที่ยวที่กำลังเป็นกระแสสนใจเพื่อสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้จักมากยิ่งขึ้นจะได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวบ้านในชุมชนสำหรับแหล่งท่องเที่ยวในตำบลคลองเคียนมีจำนวนหลายจุดด้วยกันประกอบด้วยจุดชมวิวเสม็ดนางชีและเกาะห้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีนักท่องเที่ยวมาเยือนแต่ละวันเป็นจำนวนมากทั้งชมวิวและมาพักผ่อนที่เสม็ดนางชีส่วนนักท่องเที่ยวเดย์ทริปนิยมมาพายเรือเล่นที่เกาะห้องและยังมีเกาะละวะใหญ่อีกจุดท่องเที่ยวที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันนอกจากนั้นยังมีถ้ำนกกระเรียนภายในมีหินรูปร่างแปลกคล้ายหัวนกกระเรียนถ้ำโกงกางถ้ำค้างคาวและถ้ำไอศกรีมและยังมีอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่เขาพระอาจเท่าจะมีภาพเขียนสีโบราณอยู่บนหน้าผาด้านทิศตะวันตกของภูเขาอยู่ทั้ง4จุดบางภาพเป็นภาพสัตว์เช่นปลากุ้งบางภาพก็มีขนาดใหญ่มากมองดูคล้ายกับภาษาโบราณหรืออาจจะเป็นสัญลักษณ์อะไรก็ได้และบางภาพก็เริ่มเลือนลางหายไปตามกาลเวลาขณะที่เชิงเขานั้นคือสุสานหอยที่มีซากเปลือกหอยทับถมกันเป็นชั้นๆนับล้านตัวสำหรับการมาท่องเที่ยวในทะเลอ่าวพังงาในคลองเคียนนั้นสามารถติดต่อเรือนำเที่ยวของชาวบ้านได้ที่ท่าเทียบเรือบ้านคลองเคียนและท่าเรือชุมชนบ้านหินร่ม
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414
6: สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนผู้สูงอายุยากจนมีเงินช่วยทำศพ
13: สงสารยายจันจังเลยเงินก็ไม่มีจัดงานศพต้องขอรับบริจาคลงศพอีกชีวิตคนมันเศร้านะ
14: ทำไงได้พี่บ้านยายจันเขาก็รับจ้างหาเช้ากินข้ามกันทุกคนจะเอาเงินที่ไหนมาล่ะพี
15: ่สิทธิของผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนจะได้รับการสงเคราะห์ในการจัดงานศพตามประเพณีรายละ 3,000 บาทฉะนั้นลูกหลานสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือสายด่วน1300หรืออีกหนึ่งช่องทางไปปรึกษากับกลุ่มอสม.ในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่อบต.เพื่อความรวดเร็วก่อนนะคะ
13: จริงเหรอเดี๋ยวฉันรีบไปบอกลูกยายจันก่อนเพราะเห็นว่าเขายังมีค่าใช้จ่ายอีกหลายอย่างเลยไปก่อนนะเธอ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสงขลาสืบสานบุญเดือน6สมโภชพ่อเฒ่านอนรองผู้ว่าสงขลามอบถ้วยรางวัลมโนราประชันโรงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้สู่ความยั่งยืนณวัดจะทิ้งพระตำบลจะทิ้งพระอำเภอสะทิ้งพระจังหวัดสงขลานายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลแก่คณะมโนราที่ชนะเลิศจากการประกวดแข่งขันภายในงานสืบสานประเพณีบุญเดือน6สมโภชพ่อเฒ่านอน1087ปีซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคใต้ให้คงอยู่สำหรับการประกวดมโนราประชันโรงในครั้งนี้มีคณะเข้าร่วมแข่งขันจำนวน2คณะได้แก่คณะโนราสุนันทาดาราศิลป์จังหวัดสงขลาและคณะป๊อปน้อยดาวรุ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางความสนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมชมอย่างเนืองแน่นสะท้อนถึงเสน่ห์ของศิลปะการแสดงโนราซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้อันทรงคุณค่างานประเพณีบุญเดือน6ณวัดจะทิ้งพระถือเป็นงานสำคัญของอำเภอสะทิ้งพระที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการสมโภชพ่อเฒ่านอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธามาอย่างยาวนานกว่า 1,000 ปีควบคู่กับการจัดกิจกรรมทางศาสนาและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอาทิการแสดงมโนราประชันโรงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสร้างสีสันและความภาคภูมิใจให้กับท้องถิ่นอย่างยิ่ง
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: ตอนจมูกมด
9: สีสวัสดิ์วันนี้พี่เก่งมีปลาย่างของโปรดของพวกเราด้วยนะ
10: โดเดมรู้หรือเปล่า
9: คงไม่รู้หรอก
11: รู้สิรู้สิฉันรู้แล้วเธอมีปลาย่างกินกันใช่ไหมล่ะ
9: ทำไมเธอรู้ว่าเรามีปลาย่างคลุกข้าวทั้งที่ยังไม่ได้บอก
11: ฉันรู้ก็เพราะว่าฉันเดินผ่านครัวมาแล้วได้กลิ่นปลาย่างอะสิ
9: แหมเธอเนี่ยจมูกมดเลยนะ
11: ฉันจมูกแมวต่างหากไม่ใช่จมูกมด
10: วิเชียรมาศผู้เปรียบเทียบว่าเธอรู้เรื่องไวเหมือนกับเธอมีจมูกมดต่างหาก
11: ทำไมล่ะ
10: ก็เธอรู้เรื่องเร็วอย่างนี้แหละที่เรียกว่ามีจมูกมดละ
12: จมูกมดเป็นสำนวนหมายถึงการรู้เรื่องรู้ข่าวอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดเปรียบเหมือนกับมดซึ่งมีจมูกดมกลิ่นได้ฉับไวเมื่อมีสิ่งที่จะเป็นอาหารของมดอยู่ที่ใดมดก็จะไปถึงที่นั้นในเวลาอันรวดเร็ว
13: และพบกันใหม่นะครับ
7: รู้แล้วภาษาไทย
14: เล็กอะไรนะคะค่ะหนูรู้ว่าย่าเล็กคิดอย่างนั้นหล่อนยังถามอีกว่าจะชวนเพื่อน 2-3 คนที่เป็นคนทรงมางานด้วยได้ไหมแต่ปู่บอกว่าเลิกคิดได้เลยแต่แม็กมันเป็นวันเกิดของย่าเล็กนะคะเนลคานอาจใช่แต่อายุปู่นี้แล้วปู่ไม่อยากให้พวกบ้านนั่นมาจ้องปู่ดูว่ารัศมีของปู่เปลี่ยนเป็นย่ำแย่แค่ไหนหรือหายไปแล้วถึงจะจ้องอยู่ห่างๆก็เถอะปู่ต้องไปแล้วนะเจอกันคืนนี้เนลวางหูโทรศัพท์ลงบนแป้นแล้วเอนหลังพิงเก้าอี้เธอเห็นด้วยกับปู่ว่าเกิดเป็นคนประหลาดแต่ไม่ได้วิปลาสอย่างที่ปู่พูดหลังจากพ่อแม่ของเนลตายมีเพียงเกิดที่ช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยสมบทเป็นทั้งแม่และย่าเนลเตือนตัวเองว่าเพราะความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาตินี่แหละที่ทำให้เกิดเข้าใจสิ่งที่ฉันหมายถึงตอนฉันบอกว่ารู้สึกว่าพ่อแม่อยู่กับฉันทั้งในวันที่พวกท่านตายและตอนฉันติดอยู่ในลิฟท์ไทที่ฮาวายเกิดเข้าใจเพราะตัวเองก็รู้สึกแบบนั้นแน่ละสำหรับเกิดมันเป็นอะไรที่มากกว่าความรู้สึกเนลนึกพร้อมกับอมยิ้มเธอกระตือรือร้นค้นคว้าเรื่องจิตวิญญาณและธรรมนานแล้วไม่หรอกเนลไม่ห่วงเรื่องสภาพจิตใจของเกิดแต่ห่วงด้านสุขภาพมากกว่าเมื่อเร็วๆนี้ย่าเล็กไม่ค่อยสบายแต่ก็ยังอยู่ได้จนถึงวันเกิดอายุ75พร้อมสติที่ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างน้อยคืนนี้แอดัมก็ควรโผล่หน้าไปหน่อยเนลครุ่นคิดการปฏิเสธของเขาจะทำให้เธอผิดหวังมากความคิดสุดท้ายนี้เองที่ลบความคิดของเนลที่จะโทรหาแอดัมเพื่อพยายามแก้ปัญหาระหว่างกันเธอแน่ใจว่าในที่สุดมันต้องเกิดขึ้นแต่เธอจะไม่เริ่มมันก่อนอย่างน้อยก็ไม่ใช่ตอนนี้ตอนที่8แดนไมเนอร์ได้รับพันธุกรรมเรื่องความสูงและไหล่บอบบางมาจากพ่อแต่ไม่ใช่ใบหน้ารูปร่างหน้าตาที่ดูเนี้ยบลุ่มลึกและหล่อเหลาของเพรสตันไมเนอร์ดูอ่อนโยนลงและอบอุ่นขึ้นด้วยการผสมผสานทางพันธุกรรมกับความสวยงามอ่อนหวานของแคทเธอรีนควินดวงตาสีฟ้าอ่อนของเพรสตันดูเข้มและอบอุ่นมากกว่าเมื่ออยู่บนใบหน้าของลูกชายปากและขากรรไกรดูกลมมนและผ่อนคลายมากกว่าผู้เป็นพ่อยีนของครอบครัวควินส่งผลให้แดนมีผมสีทองอมแดงที่ดูยุ่งๆอยู่เต็มหัวเพื่อนร่วมงานเคยตั้งข้อสังเกตว่าถึงใส่กางเกงสีกากีรองเท้าผ้าใบและเสื้อยืดแดนไมเนอร์ก็ดูเหมือนหมออยู่ดีมันเป็นคำพูดที่ถูกต้องแดนมีวิธีทักทายผู้คนอย่างจริงใจและเขามักเหลือบมองซ้ำสองเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีมันคงเป็นเรื่องที่ถูกลิขิตไว้แล้วว่าแดนต้องโตขึ้นเป็นหมอซึ่งก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการเป็นมาโดยตลอดที่จริงแดนไม่ใช่แค่รู้ว่าเขาต้องการเป็นหมอ หมอแต่แน่ใจมาตลอดว่าเขาอยากเป็นศัลยแพทย์เด็กมันเป็นทางเลือกเพราะเหตุผลส่วนตัวโดยแท้จริงและมีเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจเช่นนั้นเขาเติบโตมาในเมืองเซวิเชสรัฐแมริแลนด์ได้รับการเลี้ยงดูจากตาและยายตอนเด็กพ่อจะแวะมาเยี่ยมเป็นครั้งคราวและเขาเรียนรู้ที่จะทำตัวเฉยเมยกับพ่อมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดความเพิกเฉยแปรเปลี่ยนเป็นการดูแคลนเขาไม่มองแม่เลยตั้งแต่อายุได้6ขวบแม้จะพกรูปของแม่ไว้ในช่องลับในกระเป๋าเงินตลอดเวลารูปแม่กำลังยิ้มผมปลิวสยายอยู่ในสายลมสองแขนโอบรอบเขารูปปั้นถ่ายรูปนั้นถ่ายในวันเกิดอายุ2ขวบเป็นความทรงจำเดียวที่จับต้องได้เกี่ยวกับแม่แดนเรียนจบจากจอห์นส์ฮอปกินส์และเป็นแพทย์ฝึกหัดที่โรงพยาบาลเซนต์เกรกอรีในแมนฮัตตันดังนั้นเมื่อถูกร้องขอให้กลับมาเป็นหัวหน้าศูนย์อภิบาลผู้ป่วยไฟไหม้แห่งใหม่เขาจึงตกปากรับคำด้วยความไม่สบายใจอยู่เป็นทุนเดิมอีกทั้งรู้อยู่เต็มอกว่าสหัสวรรค์ใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเขาตัดสินใจว่าถึงเวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆในชีวิตที่โรงพยาบาลวอชิงตันเขาสร้างชื่อเสียงไว้ดีเยี่ยมในฐานะศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแผลไฟไหม้ตอนนั้นเขาอายุ36ตากับยายวัยชราก็กำลังจะย้ายไปอยู่ในชุมชนผู้เกษียณอายุในรัฐฟลอริดาแม้แดนจะทุ่มเทดูแลพวกท่านเหมือนเคยแต่เขาไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องอยู่ใกล้ชิดระหว่างเขากับพ่อไม่มีอะไรดีขึ้นช่วงเวลาไล่เลี่ยกับที่ตายายย้ายไปฟลอริดาพ่อแต่งงานใหม่แต่แดนไม่ได้ไปร่วมงานแต่งครั้งที่4ของพ่อเช่นเดียวกับตอนแต่งครั้งที่3งานใหม่ในแมนฮัตตันเริ่มวันที่1มีนาคมแดนจึงปิดคลินิกส่วนตัวและใช้เวลาอยู่ในนิวยอร์ก 2-3 วันเพื่อหาที่อยู่เดือนกุมภาพันธ์เขาซื้อคอนโดในย่านโซโหซึ่งอยู่ทางตอนล่างของแมนฮัตตันต่อมาก็จัดการส่งข้าวของไม่กี่อย่างที่ต้องการเก็บไว้จากอพาร์ตเมนต์ในวอชิงตันที่แทบไม่มีการตกแต่งอะไรมาไว้ที่นี่เขาโชคดีที่ยังเลือกของแต่งบ้านสวยๆจากบ้านของตากับยายได้ดังนั้นเขาจึงหยิบโน่นผสมนี่มาแต่งบ้านให้ดูมีรสนิยมขึ้นมาหน่อยแดนเป็นคนเข้าสังคมง่ายจึงเพลิดเพลินไปกับงานเลี้ยงอำลางานสังสรรค์ที่เพื่อนๆจัดขึ้นรวมถึงงานเลี้ยงซึ่งมีผู้หญิง 3-4 คนที่เขาเคยออกเดทด้วยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อนคนหนึ่งให้กระเป๋าเงินใบใหม่เป็นของขวัญเขาลังเลตอนย้ายใบขับขี่บัตรเครดิตและธนบัตรมาใส่เขาจงใจดึงรูปใบเก่าออกไปเก็บไว้ในอัลบั้มรูปครอบครัวที่ตายายจะนำติดตัวไปฟลอริดาด้วยถึงเวลาต้องทิ้งรูปใบนั้นและเรื่องราวของมันไว้ข้างหลังอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาเขาเปลี่ยนใจและเอามันกลับคืนมาจากนั้นด้วยอารมณ์อะไรอาวรณ์และรู้สึกเหมือนหมดภาระเขาไปส่งตากับยายขึ้นรถไฟไปฟลอริดาและจึงขับรถจี๊ปมุ่งขึ้นเหนือใช้เวลาขับรถ4ชั่วโมงจากสถานีรถไฟในดีซีไปบ้านหลังใหม่ของเขาเมื่อมาถึงที่พักในแมนฮัตตันเขาวางกระเป๋าเดินทางทิ้งไว้เดินอยู่หลายเที่ยวเพื่อขนของลงจากรถจากนั้นจอดมันไว้ที่โรงรถซึ่งอยู่ไม่ไกลด้วยความร้อนใจอยากรู้จักละแวกนั้นเขาจึงเดินหาร้านเพื่อกินมื้อเย็นสิ่งหนึ่งที่เขาชอบที่สุดในย่านโซโหก็คือมันมีชีวิตชีวาด้วยบรรดาร้านอาหารเขาพบร้านที่ยังไม่เคยลิ้มลองตอนแวะมาสำรวจครั้งก่อนเขาซื้อหนังสือพิมพ์และนั่งลงที่โต๊ะตนหนึ่งใกล้หน้าต่างระหว่างการดื่มเขาอ่านข่าวหน้าหนึ่งแต่แล้วเงยหน้าขึ้นมองผู้คนที่เดินผ่านไปมาบนถนนเขาพยายามตั้งสติเพ่งสมาธิอ่านข่าวอีกครั้งความตั้งใจอย่างหนึ่งสำหรับการเริ่มต้นสหัสวรรษใหม่ก็คือพยายามหยุดสุ่มหาสิ่งที่เขารู้ดีว่าไม่มีวันเจอมีสถานที่ให้ค้นหามากมายเหลือเกินและโอกาสที่จะหาเธอเจอก็น้อยเสียยิ่งกว่าน้อยอีกแต่แม้เขาจะคอยเตือนตัวเองเกี่ยวกับความตั้งใจนั้นเสียงกระซิบที่ดังในหัวก็ไม่เคยลดราวาสอกคอยเตือนหนึ่งถึงหนึ่งในเหตุผลที่เขาย้ายมานิวยอร์กว่าคือความหวังที่ตามหาแม่ให้พบมันคือสถานที่สุดท้ายที่มีคนเห็นเธอหลายชั่วโมงต่อมาขณะนอนอยู่บนเตียงแว่วเสียงการจราจรดังมาจากถนนเบื้องล่างแดนตัดสินใจจะพยายามเป็นครั้งสุดท้ายหาสิ้นเดือนมิถุนายนแล้วยังไม่ได้เรื่องอะไรตอนนั้นเขาจะเลิกค้นหาการปรับตัวให้เข้ากับตำแหน่งใหม่และสิ่งแวดล้อมใหม่เบียดบังเวลาไปเยอะทีเดียว9มิถุนายนเขาติดผ่าตัดฉุกเฉินที่โรงพยาบาลจึงต้องรอจนวันรุ่งขึ้นเพื่อจะได้พยายามตามหาแม่เป็นครั้งสุดท้ายตามที่เคยลั่นวาจาไว้ครั้งนี้จุดหมายคือ South Bronx ย่านสุดโสมของนิวยอร์กซิตี้ที่ดูเหมือนพัฒนาไปบ้างจากเมื่อ20ปีก่อนเขาเริ่มสอบถามไปทั่วโดยไม่ได้คาดหวังอะไรรวมทั้งหยิบรูปที่เขายังคงพบติดตัวออกมาให้ดูและแล้วก็ได้เรื่องผู้หญิงท่าทางซอมซ้อวัยราว50ปีใบหน้าเหนื่อยหน่ายดวงตาไร้ชีวิตชีวาจู่ๆก็ยิ้มร่าฉันคิดว่าคุณกำลังตามหาควินนี่เพื่อนฉัน หล่อนว่าบทที่9วินิเฟรดจอห์นสันวัย52ไม่เคยย่างกลายเข้าล็อบบี้อพาร์ตเมนต์ของเจ้านายโดยไม่รู้สึกต่ำต้อยอพาร์ตเมนต์ตั้งอยู่บนถนนพาร์คหล่อนทำงานกับแอดัมคอลลิฟมา3ปีเริ่มต้นที่บริษัทวอเตอร์แอนด์อาฮัสเดลจากนั้นลาออกมากับเขาเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วตอนเขาเปิดบริษัทตัวเองเขาเชื่อใจหล่อนมาตั้งแต่แรกแต่เมื่อใดที่หล่อนแวะมาอพาร์ตเมนต์ของเขาหล่อนอดรู้สึกไม่ได้ว่าสักวันพนักงานเฝ้าประตูจะสั่งให้หล่อนใช้ประตูสำหรับใช้ส่งของที่หัวมุมหล่อนรู้ว่าทัศนคตินี้เป็นผลมาจากความขุ่นเคืองใจของพ่อแม่ที่ถูกดูแคลนมาตลอดชีวิตตั้งแต่จำความได้วินิเฟรดถูกกรอกหูแต่เรื่องเศร้าของผู้คนที่หยาบคายใส่พ่อแม่ของหล่อนพวกมันใช้อำนาจที่มีอยู่แค่ขี้ปะติ๋วกับคนแบบเราซึ่งไม่มีทางสู้จำใส่ไว้วินิเฟรดนั่นแหละสิ่งที่โลกใบนี้เป็นพ่อตายจากไปพร้อมด่าทอความอัปยศอดสูรที่เขาต้องทนทุกข์ทรมานจากน้ำมือของนายจ้างมากว่า40ปีตอนนี้แม่อยู่ในบ้านพักคนชราซึ่งแม่ยังคงบ่นน้อยเนื้อต่ำใจหรือบ่นเรื่องถูกทอดทิ้งอย่างไม่ลดน้อยถอยลงวินิเฟรดนึกถึงเรื่องแม่ขณะพนักงานเฝ้าประตูยิ้มแย้มเปิดประตูให้เธอเมื่อไม่กี่ปีนี้เองที่เธอเพิ่งย้ายแม่ไปบ้านพักคนชราแห่งใหม่ที่หรูหราได้แต่แม่ก็ยังบ่นไม่รู้จักจบสิ้นความสุขหรือแม้แต่ความพอใจดูแทบเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับแม่วินิเฟรดรับรู้ว่าตัวเองก็มีนิสัยแบบเดียวกันและรู้สึกท้อแท้รอให้ฉันอายุเท่าแม่ก่อนเถอะเธอบอกตัวเองพร้อมอมยิ้มวินิเฟรดซึ่งผ่ายผอมจนเกือบดูระหวยรอยแรงเลือกสวมสูตรแบบอนุรักษ์นิยมและจำกัดการใช้เครื่องประดับเพียงแค่ต่างหูและสร้อยคอมุกผู้คนมักลืมว่าหล่อนอยู่ที่นั่นหล่อนจะซึมซับทุกสิ่งสังเกตทุกอย่างและจดจำทุกเรื่องหล่อนทำงานกับโรเบิร์ตวอลเตอร์และเลนอัสเดลตั้งแต่เรียนจบจากโรงเรียนเลขานุการแต่หลายปีหลังชายทั้งสองไม่เคยเห็นคุณค่าหรือแม้แต่สังเกตเห็นความจริงที่ว่าวินิเฟรดเรียนรู้ทุกอย่างที่ควรรู้เกี่ยวกับธุรกิจก่อสร้างไปหมดแล้วแต่แอดัมคอลลิปสังเกตเห็นในทันทีเขาชื่นชมและเข้าใจคุณค่าที่แท้จริงในตัวหล่อนเขาเคยพูดเล่นกับหล่อนว่าวินิเฟรดหลายคนหวังเหลือเกินว่าคุณจะไม่เขียนอัตชีวประวัติของตัวเองโรเบิร์ตวอเตอร์แอบได้ยินที่เขาพูดจึงโมโหและไม่พอใจแต่จนแล้วจนรอดวอเตอร์ก็กดขี่หล่อนอย่างไม่ปราณีอยู่ดีเขาไม่เคยทำดีกับหล่อนต้องให้เขาชดใช้ในเรื่องนี้วินิเฟรดนึกและเขาจะได้รับผลกรรมจริงๆเนลไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวแอร์ดำเขาก็ไม่อยากได้ภรรยาที่มีหน้าที่การงานเป็นของตัวเองมีปู่ที่มีชื่อเสียงและเรียกร้องจากเธอมากมายจนไม่เหลือเวลาให้สามีมีบางครั้งที่แอร์ดำจะพูดว่าวินิเฟรดเนลไปคลุกอยู่กับปู่อีกแล้วผมไม่อยากกินคนเดียวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าเขาสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้บางครั้งแอร์ดำเล่าให้หล่อนฟังเรื่องในวัยเด็กตอนอยู่ในฟาร์มของรัฐนอร์ทคาโดต้าเขามักไปห้องสมุดเพื่อยืมหนังสือที่มีรูปถ่ายตึกสวยยิ่งตึกสูงเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นนะวินิเฟรดเขาพูดหยอกล้อพอมีคนสร้างบ้าน3ชั้นในเมืองของเราก็จะมีคนขับรถมา20ไมล์เพื่อดูมันบางครั้งเขาจะกระตุ้นให้หล่อนพูดระบายจากนั้นหล่อนก็จะพบว่าตัวเองกำลังนินทาคนโน้นคนนี้ในวงการก่อสร้างให้เขาฟังเช้าวันถัดมาหล่อนมักสงสัยว่าตัวเองปากยื่นปากยาวไปหรือเปล่าความจังพูดเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณไวน์ที่แอดัมคอยเติมให้ตลอดไม่เคยกังวลหล่อนเชื่อใจแอดัมพวกเขาเชื่อใจกันและกันและแอดัมก็รู้สึกเพลิดเพลินไปกับข่าววงในวงการก่อสร้างเรื่องเล่าจากสมัยที่หล่อนยังทำงานอยู่กับวอเตอร์แอนด์ฮาร์สเดลแรกๆคุณหมายความว่าตาเท่าผู้เคร่งจัดคนนั้นรับเงินใต้โต๊ะตอนแพ้การประมูลราคางั้นเหรอเขาร้องเสียงดังก่อนจะปลอบให้สบายใจไม่เห็นว่าหล่อนกระสับกระส่ายจากการที่พูดมากเกินไปจากนั้นเขาสัญญาจะไม่แพร่งพรายเรื่องที่หล่อนเล่าให้เขาฟังหล่อนจำได้ว่าคืนนั้นเขาพูดกล่าวหาวินิเฟรดคุณหลอกผมไม่ได้หรอกคุณต้องคบใครสักคนอยู่แล้วหล่อนก็ตอบใช่ค่ะถึงขนาดหลุดชื่อออกไปเลยด้วยตอนนั้นหล่อนเชื่อใจเขาแล้วจริงๆหล่อนเปิดเผยได้ว่าหล่อนเลี้ยงดูตัวเองพนักงานในเครื่องแบบที่โต๊ะล็อบบี้วางสายอินเตอร์คอมขึ้นไปได้เลยครับคุณจอห์นสันคุณนายคอลลิฟกำลังรออยู่แอดัมวันให้หล่อนแวะเอากระเป๋าสะพายเอกสารและแจ็คเก็ตสีกรมท่าระหว่างทางไปประชุมวันนี้ด้วยความเป็นแอดัมเขาออกตัวขอโทษเรื่องคำไหว้วานเช้านี้ผมรีบออกจากบ้านและลืมเสียสนิทค่ะอธิบายผมวางมันไว้บนเตียงในห้องพักแขกบันทึกการประชุมอยู่ในกระเป๋าเอกสารและผมต้องใช้แจ็คเก็ตนั่นถ้าเปลี่ยนใจไปพบเนลที่ Frozen Suns วินิเฟรดสัมผัสได้จากน้ำเสียงว่าเขากับเนลต้องมีเรื่องผิดใจกันอย่างมากเมื่อได้ยินก็ทำให้หล่อนแน่ใจว่าการแต่งงานของพวกเขากำลังด ิ่งลงเหวขณะที่ขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนหล่อนนึกถึงตารางการประชุมที่จะมีขึ้นภายหลังในวันนั้นหล่อนมีความสุขกับการย้ายที่ประชุมไปบนเรือหล่อนชอบออกทะเลมันโรแมนติกแม้จะเป็นแค่เรื่องธุรกิจล้วนๆก็ตามทีมีคนเข้าประชุม5คนนอกจากหล่อนแล้วยังมีหุ้นส่วนธุรกิจอีก3คนที่อยู่ในแผนการร่วมทุน Vandermeer Tower ประกอบไปด้วยแอดัมแซมคราวส์และปีเตอร์แลงคนที่5คือจิมมี่ไรอันหนึ่งในหัวหน้าคนงานของแซมวินิเฟรดไม่แน่ใจนักว่าทำไมเขาถึงได้รับเชิญรู้แค่ว่าพักหลังนี้จิมมี่ดูอารมณ์ไม่ดีบางทีพวกเขาคงอยากคุยถึงแก่นแท้ของปัญหาและหาทางแก้ไขมันแม้ตัวเองจะไม่เป็นห่วงแต่หล่อนรู้ว่าทุกคนกังวลเกี่ยวกับข่าวที่ลงในหนังสือพิมพ์วันนี้อันที่จริงหล่อนแทบทนเรื่องทั้งหมดนี้ไม่ได้เหมือนกันถึงแม้มีการพบหลักฐานที่แย่ที่สุดในสถานการณ์ทำนองนี้ก็จ่ายค่าปรับหล่อนบอกตัวเองคุณแค่ต้องเทกระเป๋าจ่ายแล้วปัญหาก็จะหมดไปลิฟต์เปิดออกที่ห้องโถงอพาร์ตเมนต์โดยมีเนลยืนรออยู่แล้ววินิเฟรดเห็นรอยยิ้มต้อนรับของเนลหายไปทันทีที่หล่อนก้าวออกไปมีอะไรเหรอคะหล่อนถามอย่างร้อนใจให้ตายสิเนลนึกด้วยความตระหนกกระทันหันทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยแต่ขณะมองวินิเฟรดเนลเธอแทบรับรู้ได้ทันทีว่าชีวิตของวินิเฟรดบนโลกใบนี้จบลงแล้วไปต่อตอนที่10อีกสักนิดนึงแล้วเราไปพักฟังดนตรีบรรเลงกันสักครู่นะคะแอดัมไปถึงเรือก่อนคนอื่น15นาทีเมื่อเดินเข้าไปในห้องพักผู้โดยสารเขามองเห็นคนจัดอาหารอยู่ที่นั่นเรียบร้อยแล้วกำลังนำจานชีสหลากชนิดและแครกเกอร์ไปวางไว้บนหลังตู้เก็บเหล้าและตู้เย็นคงถูกตรวจและสต๊อกของกินไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นเขาจึงไม่ตรวจดูมันอีกเขาพบว่าบรรยากาศแบบเป็นกันเองบนเรือเสริมด้วยการเสิร์ฟเครื่องดื่มจะทำให้หุ้นส่วนธุรกิจและลูกค้าหลุดปากพูดโน่นพูดนี่ได้ดีในโอกาสแบบนี้เครื่องดื่มที่แอดัมโปรดปรานมักเป็นน้ำเปล่าแทนที่จะเป็นวอดก้าเพียวๆนี่คือความจริงที่เขาซ่อนไว้อย่างแยบยลตลอดทั้งวันเขาอยากโทรศัพท์หาเนลแต่ในที่สุดเขาตัดสินใจไม่โทรเขาเกลียดการทะเลาะกับเธอพอๆกับที่เขาเริ่มเกลียดขี้หน้าปู่เธอเนลแค่ไม่ยอมรับความจริงที่ว่าแม็กอยากให้เธอลงสมัครเลือกตั้งชิงตำแหน่งที่เขาเคยอยู่มาก่อนโดยเหตุผลเพียงข้อเดียวคือเขาตั้งใจให้เธอเป็นหุ่นเชิดของเขาทั้งหมดที่แซงทำเป็นผู้ดีว่าจะเกษียณตอนอายุ80แทนที่จะเป็นสมาชิกที่มีอายุมากที่สุดในรัฐสภานั้นเป็นคำพูดโกหกความจริงคือผู้สมัครที่พรรคเดโมแครตวางตัวให้ลงแข่งกับแม็กในตอนนั้นแข็งแกร่งและเหมาะสมแม็กไม่ได้อยากเกษียณเขาแค่ไม่อยากออกไปเป็นผู้แพ้แน่ละเขาไม่อยากหลุดวงโคจรดังนั้นตอนนี้เขาจึงต้องใช้เนลซึ่งมีประวัติที่ดีฉลาดน่าดึงดูดใจผู้จาฉะฉานและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเพื่อชนะการเลือกตั้งและดึงอำนาจกลับคืนมาแอดัมหน้านิ้วคิ้วขมวดไปกับภาพของคอร์เนเลียสแม็กเดอมอตในหัวเขาเดินไปตรวจดูมาตรวัดน้ำมันมีน้ำมันเต็มถังอย่างที่คาดไว้หลังจากนำเรือไปแล่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบริษัทดูแลเรือได้ตรวจสภาพและเติมน้ำมันให้เรียบร้อยแล้วสวัสดีฉันเองค่ะแอดัมรีบเดินออกไปบนดาดฟ้าเรือแล้วยื่นมือออกไปช่วยหล่อนลงเรือเขาพอใจที่เห็นหล่อนเหน็บกระเป๋าเอกสารและเสื้อแจ็คเก็ตไว้ใต้แขนเห็นได้ชัดว่ามีเรื่องทำให้หล่อนไม่สบายใจเขาบอกได้จากวิธีที่หล่อนเดินหน้าเชิดเป็นอะไรไปวินิเฟรดเขาถามหล่อนพยายามยิ้มแต่ไม่สำเร็จแอดามคุณมองฉันทะลุปลุกโปร่งเลยหล่อนยึดมือเขาไว้แน่นแล้วก้าวยาวๆขึ้นบนดาดฟ้าเรือฉันต้องถามอะไรคุณอย่างหนึ่งและคุณต้องตอบมันอย่างสัตย์จริงหล่อนพูดอย่างกระตือรือร้นฉันทำอะไรให้เนลโกรธหรือเปล่าคะคุณหมายความว่ายังไงเธอดูไม่เป็นตัวของตัวเองเลยตอนฉันแวะไปที่อพาร์ตเมนต์เธอทำท่าเหมือนรอไม่ไหวที่จะไล่ฉันออกมาคุณไม่ควรเก็บมันมาคิดมากผมไม่คิดว่าคุณทำให้เธอมีท่าทีแปลกๆแบบนั้นเมื่อเช้าผมกับเนลมีความเห็นไม่ลงรอยกันแอดามพูดเงียบๆผมคิดว่าเรื่องนั้นคงคาใจเธออยู่วินิเฟรดยังไม่ปล่อยมือเขาถ้าอยากคุยเรื่องเกี่ยวกับมันคุณคุยกับฉันได้นะคะแอดามถอนมือจากการเกาะกลุ่มของหล่อนผมรู้วินิเฟรดขอบคุณโอ้ดูนั่นสิจิมมี่มาแล้วจิมมี่ไรอันดูไม่ค่อยสบายใจอย่างชัดเจนเมื่อขึ้นเรือเขาดูเหมือนไม่ได้ทำความสะอาดเนื้อตัวหลังจากทำงานในไซต์งานมาทั้งวันรองเท้าบูทของเขาทิ้งรอยเปื้อนไว้บนพรมในห้องพักผู้โดยสารขณะที่เขาทำตามคำแนะนำของแอดัมว่าให้ผสมเครื่องดื่มเอาเองตามใจชอบวินนี่เฟรดจับตามองขณะเขาเทสกอตให้ตัวเองอย่างมือเติบและคิดว่าหล่อนน่าจะคุยเรื่องจิมมี่กับแอดัมในภายหลังจิมมี่ไรอันนั่งอยู่ที่โต๊ะในห้องพักผู้โดยสารเหมือนรอคอยให้การประชุมเริ่มต้นแต่เมื่อนึกได้ว่า ั้งแอดัมและวินิเฟรดดูไม่มีวี่แววว่าจะลงมาจากดาดฟ้าเขาจึงลุกขึ้นและยืนอยู่ตรงนั้นอย่างกระอักกระอ่วนใจแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะออกมาร่วมวงแซมคลาวส์มาถึงหลังจากนั้น10นาทีด้วยอารมณ์พลุ่งพล่านเพราะการจราจรและคนขับรถที่ไร้ความสามารถเขาจึงมาถึงเรือด้วยอารมณ์บูดสนิทและตรงรีเข้าไปในห้องพักผู้โดยสารเขาพยักหน้าทักจิมมี่ไรอันแล้วรินจินเพียวๆมา1แก้วจากนั้นก็เดินออกไปที่ดาดฟ้าเรือแรงมาสายอีกตามเคยเขาเปรยเสียงเข้มผมเพิ่งคุยกับเขาก่อนออกจากออฟฟิศแอดัมบอกเขาเขาอยู่ในรถระหว่างทางเข้าเมืองน่าจะมาถึงเร็วๆนี้แหละครึ่งชั่วโมงต่อมาเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเสียงปีเตอร์แรงตึงเครียดอย่างเห็นได้ชัดมีอุบัติเหตุหนะเขาพูดเพราะไอ้รถพ่วงนั่นโชคดีที่ผมไม่ตายตำรวจอยากให้ผมไปโรงพยาบาลและตรวจดูอาการผมก็คิดว่าดีเหมือนกันแค่อยากปลอดภัยไว้ก่อนคุณจะยกเลิกการประชุมก็ได้หรือไม่ก็ประชุมไปโดยไม่ต้องรอผมคุณตัดสินใจได้เลยหลังจากผมหาหมอแล้วผมจะตรงกลับบ้าน5นาทีต่อมาคอร์เนเลียที่2แล่นออกจากท่าสายลมอ่อนๆเริ่มรุนแรงขึ้นก่อนเมฆเริ่มบดบังดวงอาทิตย์ไปพักฟังดนตรีบรรเลงกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเนื้อหากันต่อค่ะ

ติดตามกันต่อกับเรื่องราวของตามรอยปริศนานะคะ Before I Say Goodbye นะคะเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้มาจากนักเขียนที่ชื่อว่า Mary Higgins Clark นะคะที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานของเธอนะคะที่ยังมีเสน่ห์มีความลึกลับนะคะเป็นนักเขียนที่ติดอันดับของการขายดีของ New York Times นะคะเรียกว่านักอ่านเนี่ยก็ติดใจแนวเขียนของเธอมากนะคะแล้วก็เรื่องราวเล่มนี้นะคะก็ชวนติดตามนะคะกับเรื่องราวของความค้างคาใจนะคะของเนลแม็กเดอมอตค่ะก็จากสามีที่อยู่ในเรือลำหนึ่งเกิดระเบิดขึ้นนะทำให้เขาน่ะเสียชีวิตไปค่ะแล้วสำคัญคือเธอยังไม่ได้คุยอะไรกับเขาพูดความในใจหรืออะไรบอกลากันนะคะก่อนเขาตายไปนะคะก็ยังเป็นปมในใจแล้วก็ในเรื่องการเสียชีวิตนี้นะคะก็มีปมปริศนาให้เรามาร่วมคลี่คลายกันนะคะเอาละค่ะแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาติดตามกันต่อเลยค่ะตอนที่11ผมไม่สบายไอ้หนูเบนทักเกอร์วัย8ขวบบ่นกับพ่อขณะพวกเขายืนอยู่ที่ราวเรือท่องเที่ยวที่กำลังแล่นกลับจากอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพทะเลเริ่มมีคลื่นนิดหน่อยพ่อของเด็กชายสังเกตแต่เดี๋ยวก็ถึงฝั่งแล้วดูวิวสิลูกคงไม่ได้กลับมานิวยอร์กอีกนานเลยพ่ออยากให้ลูกจำทุกอย่างที่เห็นเอาไว้แว่นตาของเบนเลอะแกถอดมันออกมาเช็ดพ่อกำลังจะเล่าให้ฟังอีกรอบว่าสหรัฐได้รับมอบอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพจากประเทศฝรั่งเศสแต่จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีสุภาพสตรีที่ชื่อเอมมาลาซารัสซึ่งแต่งบทกวีเพื่อช่วยระดมเงินสร้างฐานตั้งอนุสาวรีย์พ่อกำลังจะเล่าให้ฟังอีกครั้งว่าปู่คือหนึ่งในบรรดาเด็กๆที่ช่วยกันเก็บเงินที่ว่านั่นจงมอบพลังมวลชนอันแรงกล้าที่จะอยู่อย่างอิสระเสรีให้เราเอาเถอะขอทีเบนนึกไอ้หนูดีใจที่ได้ไปอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพและเกาะเอลลิสแต่ตอนนี้แกเสียใจที่มาเพราะกำลังรู้สึกว่าเรือแล่นอื่นอาจลำนี้มีกลิ่นน้ำมันดีเซลแกจดจ่อมองดูเรือยอชส่วนตัวที่อยู่รอบตัวในท่าจอดเรือนิวยอร์กแกอยากอยู่บนเรือพวกนั้นสักลำหากวันหนึ่งเด็กชายหาเงินได้สิ่งแรกที่แกจะทำคือซื้อเรือท่องเที่ยวลำใหญ่ที่มีห้องนอนตอนเรือแล่นออกมาเมื่อ 2-3 ชั่วโมงก่อนหน้านี้มีเรือหลายสิบลำลอยลำอยู่ตอนนี้อากาศเริ่มมืดครึ้มจึงไม่ค่อยเห็นพวกมันมากนักสายตาของเบนจ้องเรือยอชลำหรูที่อยู่ตรงโน้นคอนิเลียที่2เด็กชายสายตายาวขนาดถอดแว่นออกแล้วก็ยังอ่านตัวหนังสือออกทันใดนั้นดวงตาของแกเบิกโพลงไม่แกไม่รู้ตัวว่าแหกปากออกไปดังขนาดนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถ้อยคำกึ่งไม่เชื่อกึ่งภาวนาจะสะท้อนกล้องออกมาจากทุกคนที่กราบขวาของเรือท่องเที่ยวรวมทั้งคนที่อยู่ตอนล่างของแมนฮัตตันและในนิวเจอร์ซีย์ซึ่งบังเอิญมองไปทางนั้นพอดีแกกำลังมองดูคอนิเลียที่2ระเบิดกลายเป็นลูกไฟดวงใหญ่ส่งเศษซากชิ้นเล็กแวววาวขึ้นสู่อากาศก่อนตกลงทั่วเส้นทางเดินเรือจากมหาสมุทรแอตแลนติกเข้ามายังท่าจอดเรือก่อนพ่อจะหันกลับมากอดลูกไว้แนบตัวก่อนเด็กจะช็อกอย่างน่าเวทนาจากการเห็นคนถูกระเบิดฉีกออกเป็นชิ้นๆเต็มตาเบนก็จดจำความรู้สึกนั้นฝังลึกลงในจิตใต้สำนึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่มันจะค้างคากลายเป็นต้นตอของฝันร้ายอันสยองโหดตอนที่12ค่ะฉันถึงกับท้าเขาว่าไม่ต้องกลับบ้านเนลหวนนึกถึงขณะทนทุกข์อยู่กับวันอันเลวร้ายที่กำลังจะหมดไปแอดัมสวนกลับว่าผมหวังว่าคุณไม่ได้หมายความตามนั้นจริงๆฉันไม่ได้โต้ตอบฉันคิดจะโทรหาเขาภายหลังเพื่อปรับความเข้าใจแต่ฉันมีทิฐิดื้อดึงเกินไปพระเจ้าทำไมฉันถึงไม่โทรหาเขานะตลอดวันมานี้ความรู้สึกย่ำแย่ยังค้างตึงอยู่ในใจฉันสังหรณ์ว่ามีเรื่องผิดปกติรุนแรงเกิดขึ้นวินิเฟรดตอนฉันเห็นหล่อนฉันสัมผัสได้ว่าหล่อนกำลังจะตายมันเป็นไปได้ยังไงที่ฉันจะรู้เรื่องแบบนั้นฉันเคยรู้สึกแบบเดียวกันตอนพ่อแม่ตายจำได้ว่าฉันกำลังเดินเข้ามาจากสนามเด็กเล่นหลังช่วงพักฉันรู้ทันทีว่าพวกท่านอยู่กับฉันที่นั่นฉันถึงขนาดรู้สึกว่าแม่หอมแก้มและพ่อกำลังลูบผมตอนนั้นพวกท่านจากไปแล้วแต่กลับมาบอกลาฉันแอดัมเธอนึกได้โปรดบอกลาฉันสักคำให้ฉันมีโอกาสบอกคุณว่าฉันเสียใจมากเพียงใดเนลมีอะไรให้ปู่ช่วยไหมเธอรู้สึกอย่างรางเรือนว่าแม็กกำลังพูดกับเธอคลับคล้ายคลับคลาวว่าเป็นเวลาหลังเที่ยงคืนงานวันเกิดของเกิด
ดำเนินไปตามแผนไม่มีใครล่วงรู้สิ่งที่เกิดขึ้นเนลแก้ตัวอย่างขอพิธีว่าแอดัมไม่มาเพราะติดประชุมสำคัญเธอพูดให้ฟังดูน่าเชื่อถือที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ความผิดหวังบนใบหน้าเกิดและความเริงร่าแบบฝืนๆมาตลอดเย็นนั้นแปรเปลี่ยนเป็นความรู้สึกไม่พอใจต่อแอดัมคืนนั้นเมื่อกลับถึงบ้านตอน4 ทุ่มเธอตัดสินใจว่าจะต้องปรับความเข้าใจกับแอดัมแน่ล่ะต้องสมมติว่าเขาไม่รับคำท้าเรื่องไม่กลับบ้านเธอจะให้เหตุผลเขารับฟังคำค้านของเขาช่วยกันคิดหาทางประนีประนอมเท่าที่จะทำได้แต่เธอไม่อาจทนอยู่ความไม่แน่นอนและความรำคาญใจได้อีกต่อไปการเป็นนักการเมืองที่ดีที่การเป็นนักการเมืองที่ดีต้องมีความสามารถในการเจรจาและเมื่อจำเป็นก็ต้องประนีประนอมมันตอกย้ำเนลว่าในบางครั้งคุณสมบัติเดียวกันนี้จำเป็นจะต้องมีอยู่ในตัวภรรยาที่ดีแต่ตอนเนลเดินเข้าล็อบบี้ของอาคารที่พักลางร้ายที่เธอสัมผัสได้และกวนใจมาตลอดวันก็พุ่งถึงขีดสุดคนที่กำลังยืนรอเธออยู่ที่นั่นคือลิสแอลลี่ผู้ช่วยของแม็กอีกคนคือจอร์จแบรนแนนนักสืบจากสำนักงานตำรวจนิวยอร์กเนลรู้ทันทีว่ามีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นแต่พวกเขายืนกรานไม่พูดอะไรจนกว่าจะเข้าไปในอพาร์ตเมนต์จากนั้นนักสืบแบรนแนนบอกเขาอุบัติเหตุให้เธอฟังอย่างอ่อนโยนที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วออกปากขอโทษที่ต้องซักถามเธอนิดหน่อยมีพยานหลายคนเห็นสามีของเธอขึ้นเรือเขาบอกเธอมีคนอย่างน้อยอีก3 คนเดินตามขึ้นไปเธอรู้จักชื่อเพื่อนเหล่านั้นของแอดัมหรือเปล่านักสืบถามทั้งที่ยังตระหนกกับความจริงที่เกินกว่าจะซึมซับได้เนลบอกเขาว่ามันเป็นการประชุมของผู้ร่วมธุรกิจและวินิเฟรดจอห์นสันซึ่งเป็นผู้ช่วยของแอดัมก็น่าจะอยู่ที่นั่นเธอบอกชื่อหุ้นส่วนของธุรกิจกับนักสืบกระทั่งเสนอว่าจะค้นเบอร์โทรศัพท์ให้แต่นักสืบปฏิเขาบอกว่าคืนนี้พอก่อนแล้วเธอควรพักผ่อนและพยายามนอนให้หลับพรุ่งนี้นักข่าวคงต้องรุมล้อมอย่างหนักและเธอต้องการกำลังกายทั้งหมดที่มีคุณนายคอลิฟครับไว้พรุ่งนี้ผมจะกลับมาคุยกับคุณอีกครั้งผมเสียใจด้วยครับเขาทิ้งท้ายแล้วเดินไปที่ประตูพร้อมกับลิสแอลลี่ขณะที่นักสืบเดินกลับออกไปทั้งแม็กและเกิดก็มาถึงอพาร์ตเมนต์จากการโทรแจ้งข่าวของลิสเนลเข้านอนเถอะแม็กเอ่ยขึ้นทันทีเสียงของแม็กมีพลานุภาพอย่างน่าประหลาดเป็นเสียงที่ห้วนและห่วงใยในเวลาเดียวกันเนลไตร่ตรองอย่างมีหลักการแม็กพูดถูกแล้วเนล2-3 วันข้างหน้านี้คงลำบากทีเดียวเกรททรูดแม็กเดอร์มอตเกลี้ยกล่อมและนั่งลงที่เก้าอี้ยาวข้างเนลเนลมองบุคคลทั้งสองครอบครัวที่เหลืออยู่ของเธอตอนนี้เธอยิ้มบางๆจำได้ว่าครั้งหนึ่งผู้ช่วยของปู่เคยพูดว่ายิ่งหน้าตาคอร์เนเลสและเกิร์ททรูดเหมือนกันมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งต่างกันมากเท่านั้นเป็นเรื่องจริงทั้งคู่มีผมงอกยุ่งเหยิงดูน่ากลัวดวงตาสีฟ้าเข้มริมฝีปากบางและคางยื่นแต่ความรู้สึกที่ฉายชัดในดวงตาของเกิดกลับดูสงบแทนที่จะดุดันเหมือนของแม็กท่วงท่านิ่งสงบของหล่อนก็พอกับท่าทีชวนหาเรื่องของพี่ชายคือในญาติเล็กจะอยู่เป็นเพื่อนเกิดอาสาหนูไม่ควรอยู่ตามลำพังเนลสายศีรษะขอบคุณค่ะย่าเกิดแต่คืนนี้หนูอยากอยู่คนเดียวเธอบอกลิสกลับเข้ามาบอกราตรีสวัสดิ์เนลลุกเดินไปส่งที่ประตูเนลเสียใจด้วยคืนนี้พอได้ยินข่าวทางวิทยุฉันก็รีบมาทันทีฉันรู้ว่าคุณมีความหมายต่อแม็กมากกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้และถึงเขาสร้างความลำบากใจให้แอดัมมาตลอดฉันก็รู้ว่าเขารู้สึกแย่เกี่ยวกับเรื่องแอดัมเหมือนกันถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกมาได้นะคะฉันรู้ค่ะลิสบอกขอบคุณที่รีบมาขอบคุณที่จัดการดูแลเรื่องต่างๆไปแล้วพรุ่งนี้เราค่อยคุยเรื่องกำหนดการต่างๆแล้วการลิสพูดกำหนดการอะไรเนลเริ่มคิดเป็นสิ่งแรกกำหนดการงานศพฉันกับแอดัมไม่เคยคุยกันจริงๆจังๆว่าเขาอยากให้ทำยังไงหากเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเนลพูดมันเหมือนไม่จำเป็นแต่ฉันจำได้ว่าครั้งหนึ่งในนันทักเกตตอนเขาจะออกไปตกปลาเขาพูดว่าเมื่อเวลาของเขามาถึงเขาอยากให้เผาและนำอัฐิไปโปรยลงมหาสมุทรเธอมองลิสและเข้าใจความเห็นอกเห็นใจที่ล้นเอ่ออยู่ในดวงตาเนลสายหน้าและบังคับให้ตัวเองยิ้มฉันคิดว่าเขาน่าจะได้สมปรารถนาใช่ไหมคะฉันจะโทรหาคุณตอนเช้าลิสพูดพร้อมกับจับมือเนลบีบเบาๆเมื่อเนลเดินกลับเข้ามาในห้องรับแขกปลุกของเธอยืนขึ้นส่วนเกิดกำลังมองหากระเป๋าถือระหว่างที่เนลเดินไปส่งแม็กที่ประตูเขาเอ่ยอย่างขึงขังว่าหนูฉลาดมากที่ไม่ให้เกิดค้างคืนไม่อย่างนั้นหล่อนเป็นไปได้พล่ามเรื่องเข้าทรงไร้สาระตลอดทั้งคืนแม็กหยุดพูดพลางมองหน้าเนลก่อนวางมือลงบนแขนหลานสาวเบาๆปู่เสียใจมากเกินกว่าจะแสดงออกมานะเนลหลังจากเรื่องพ่อแม่หนูแล้วหนูไม่ควรต้องสูญเสียแอดัมไปแบบนี้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันไม่ควรเสียเขาหลังการทะเลาะเนลนึกรู้สึกถึงอาการต่อต้านที่เอ่อล้นมากขึ้นภายในตัวเธอแม็ก
ปู่คือต้นตอของปัญหาเธอบอกตัวเองสิ่งที่ปู่เรียกร้องกับหนูนั่นแหละบางครั้งมันมากไปแอดัมผิดเรื่องที่เขาไม่อยากให้ฉันลงสมัครเลือกตั้งแต่เขาก็ถูกในเรื่องนี้ครู่หนึ่งหลังจากเธอไม่ได้ตอบอะไรปู่หันหน้าไปจากเธอเกิดเดินตามมาและจับมือเนลไว้ทั้งสองข้างย่าเล็กรู้ว่าในเวลาแบบนี้คงยากที่จะมีใครพูดปลอบใจอะไรได้แต่เนลย่าเล็กอยากให้หนูจำไว้ว่าหนูไม่ได้เสียเขาไปจริงๆตอนนี้เขาแค่อยู่อีกภพหนึ่งเท่านั้นแต่เขายังเป็นแอดัมของหนูไปกันได้แล้วเกิดแม็กพูดพร้อมกับคว้าแขนของน้องสาวตอนนี้เนลไม่จำเป็นต้องฟังเรื่องไร้สาระแบบนั้นพยายามนอนให้หลับนะเนลแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่พวกเขาจากไปเนลเดินกลับเข้าห้องรับแขกตระหนักดีว่าเธอกำลังแง่หูฟังเสียงแอดัมไขกุญแจเธอดันไปทั่วอพาร์ตเมนต์เหมือนตกอยู่ในภวังค์เรียงนิตยสารบนโต๊ะวางของตัวเล็กจัดหมอนอิงบนเก้าอี้ยาวตัวใหญ่นั่งสบายในห้องมีโคมไฟและมีเก้าอี้ยาวที่บุผ้าสีแดงขึ้นใหม่เมื่อปีที่แล้วตอนแรกแอดัมไม่ค่อยแน่ใจนักแต่สุดท้ายก็เห็นด้วยเธอมองไปรอบห้องสังเกตเห็นเฟอร์นิเจอร์หลากชนิดที่คัดสรรมาอย่างดีทั้งเธอและแอดัมมีความชอบและไม่ชอบต่างกันสุดกู่ของบางชิ้นเธอนำมาจากบ้านพ่อแม่เช่นงานศิลปะชิ้นเยี่ยมที่พวกท่านซื้อมาตอนเดินทางมันถูกเก็บรักษาไว้ให้เธออยู่ในห้องเก็บของของบางอย่างที่เธอซื้อมาจากร้านขายของเก่าข้างถนนหรือไม่ก็ได้มาจากการประมูลแบบแปลกๆของย่าเกิดของอีหลายชิ้นถูกซื้อมาหลังจากต้องต่อรองกันมาสักพักหนึ่งชายสีการเจรจาและการประนีประนอมเนลนึกอีกครั้งความรู้สึกเจ็บแปลกประทุขึ้นมาอีกครั้งแอดัมกับฉันน่าจะแก้ปัญหาได้ฉันแค่รู้ว่าเราน่าจะทำได้เธอเดินไปที่โต๊ะสามขาที่แอดัมไปเจอเข้าในวันหนึ่งวันนั้นเธอไปงานเลี้ยงระดมเงินทุนและเขาไปเดินเที่ยวเป็นเพื่อนเกิดแอดัมกับเกิดถูกชะตากันตั้งแต่แรกเธอคงคิดถึงเขามากเหมือนกันเนลนึกอย่างเศร้าสลดเธอรู้ว่าเกิดยุให้แอดัมซื้อโต๊ะตัวนี้มาให้เธอบางครั้งเธอกังวลเกี่ยวกับเกิดห่วงว่าจะมีคนมาเอาเปรียบเธอเชื่อคนง่ายเนลนึกเธอมักปล่อยให้คนมีพลังจิตและคนทรงมีอิทธิพลในการตัดสินใจทุกอย่างแต่พอเป็นเรื่องต่อรองราคาอย่างโซฟาตัวนี้เกิดกับฉลาดเฉลียวได้อย่างอัศจรรย์อพาร์ตเมนต์ของเธอบนถนนสายที่81ตะวันออกดูน่าสบายด้วยเฟอร์นิเจอร์และของเก่าขึ้นฝุ่นมากมายที่หากไม่ใช่มรดกตกทอดก็เป็น

ของย่าเกิดข้าวของในห้องนี้ให้ตายสินี่ฉันคิดอะไรอยู่คิดถึงโต๊ะเก้าอี้และพรมในเวลาแบบนี้แล้วเมื่อไหร่นะที่เธอจะรับรู้มันได้เธอสงสัยเมื่อไหร่ที่เธอจะทำใจได้ว่าแอดัมจากไปแล้วแต่มันช่างยากเย็นและคงเป็นไปแบบนี้เพราะเธอต้องการให้เขามีชีวิตอยู่ต้องการให้เขาเปิดประตูและพูดว่าเนลขอผมพูดก่อนนะผมรักคุณและขอโทษที่ระเบิดอารมณ์ใส่ระเบิดตอนแรกพวกเขาระเบิดอารมณ์ใส่กันต่อมาเรือของแอดัมก็ระเบิดนักสืบเบรนแนนบอกว่ามันเร็วเกินไปที่จะรู้ว่าสาเหตุการระเบิดเป็นเพราะถังน้ำมันรั่วหรือเปล่าแอดัมตั้งชื่อเรือทั้งสองลำของเขาตามชื่อฉันเนลนึกแต่ฉันแทบไม่เคยออกไปลั่นเรือลำไหนกับเขาเลยฉันกลัวน้ำมาตั้งแต่ตอนไปติดอยู่ในริฟท้ายที่ฮาวายเขาเคยขอให้ฉันออกไปลั่นเรือด้วยเขาสัญญาว่าจะลั่นอยู่ใกล้ๆฝั่งเธอเคยพยายามจะเอาชนะความกลัวน้ำแต่ก็ไม่เคยสำเร็จเธอจำกัดตัวเองให้เว้นน้ำอยู่แค่ในสระและถึงแม้เธอนั่งเรือเดินสมุทรได้แต่อันที่จริงเธอไม่เคยสบายใจเลยสักครั้งเธอไม่อาจทนอยู่บนเรือลำเล็กและรับรู้ถึงสัมผัสเกลียวคลื่นที่ทำให้นึกถึงตอนเธอกำลังจะจมน้ำตายแต่แอดัมชอบเรือชอบแล่นเรืออย่างไรเสียสิ่งที่ดูเป็นปัญหากลับกลายเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเราสองคนเนลนึกหลายครั้งในช่วงสุดสัปดาห์เวลาแม็กอยากให้ฉันไปออกงานทางการเมืองกับเขาหรือเมื่อฉันจำเป็นต้องเขียนคอลัมน์แอดัมจะออกไปแล่นเรือตกปลาจากนั้นเขาจะกลับบ้านฉันจะกลับบ้านแล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันการประนีประนอมและการอยู่ร่วมกันถ้านึกถึงเรื่องนี้อีกครั้งเราน่าจะปรับความเข้าใจได้เนลปิดไฟห้องรับแขกและเดินเข้าห้องนอนฉันอยากรู้สึกอะไรได้บ้างเธอนึกฉันอยากร้องไห้หรือไม่ก็เศร้าเสียใจแทนที่จะเป็นเช่นนั้นฉันกลับรู้สึกราวกับทั้งหมดที่ฉันทำได้คือรอแต่รออะไรรอใครเธอถอดเสื้อผ้าแขวนชุดสูทกางเกงผ้าไหมคาดสีเขียวที่เธอสวมมันยังใหม่อยู่ตอนมันถูกส่งมาแอดัมเปิดกล่องหยิบกระดาษห่อออกไปและสำรวจดูมันอย่าเอาใจใส่เนลคุณต้องดูดีมากในชุดนี้เขาเคยพูดคืนนี้เธอสวมชุดนี้เพราะใจหวังว่าเขาจะรู้สึกแย่พอๆกับที่เธอทะเลาะกันแล้วคงมาร่วมงานวันเกิดแม้จะทันเอาช่วงของหวานก็ตามเธอนึกภาพเขาเดินเข้ามาขณะพวกพนักงานกำลังยกขนมโรยน้ำตาลปักเทียนอันเป็นธรรมเนียมงานวันเกิดที่โปรซิชั่นส์ออกมาพอดีแต่แน่นอนแอดัมไม่มาฉันอยากคิดว่าเขาวางแผนจะมาร่วมงานกับเราเนลนึกขณะหยิบชุดนอนผ้าฝ้ายออกจากลิ้นชักเธอล้างหน้าและแปรงฟันอย่างไม่มีกระจิตกระใจภาพที่เธอเห็นในกระจกห้องน้ำเหมือนคนแปลกหน้าผู้หญิงหน้าตาซีเซียดวงตาเบิกกว้างไร้ความรู้สึกและผมสีน้ำตาลเข้มเปียกชื้นแนบติดใบหน้าเธอในนี้ร้อนเกินไปหรือเปล่าเธอสงสัยสังเกตเห็นหยดเหงื่อผุดขึ้นบนหน้าผากถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมเธอรู้สึกหนาวล่ะเธอเข้านอนเมื่อคืนเธอไม่คิดว่าแอดัมจะเดินทางจากฟิลาเดลเฟียกลับบ้านและพอเธอได้ยินเสียงไขกุญแจเธอไม่แม้แต่จะแสดงอาการรับรู้ว่าเขาอยู่ที่นั่นฉันลำบากใจที่จะพูดคุยเรื่องลงเลือกตั้งชิงตำแหน่งเดิมของแม็กจึงแซงทำเป็นไม่รู้สึกตัวเนลนึกแล้วโกรธตัวเองอีกครั้งต่อมาหลังจากเขาหลับเขาวาดแขนมาก่อนและพึมพำชื่อเธอตอนนี้เธอตะโกนเสียงดังแอดัมแอดัมฉันรักคุณได้โปรดกลับมาเธอเฝ้ารอมีเพียงเสียงเครื่องปรับอากาศดังหึ่งหึ่งและเสียงครวญครางของหวอรถตำรวจเท่านั้นที่เธอได้ยินต่อมาเธอได้ยินเสียงรถพยาบาลร้องเสียงแหลมดังมาแต่ไกลคงเป็นเรือตรวจการและรถพยาบาลที่ท่าเรือเธอครุ่นคิดพวกเขาคงค้นหาผู้รอดชีวิตอยู่ถึงแม้นักสืบแบรนแนนจะอธิบายอย่างยำบากใจว่าคงเป็นอะไรที่มากกว่าปาฏิหาริย์ถ้ามีคนรอดชีวิตเหมือนเครื่องบินตกนั่นแหละครับเขาอธิบายเครื่องบินจะแตกออกเป็นเสียงๆระหว่างที่ตกลงมาเราไม่หวังว่าจะมีใครรอดชีวิตเพียงแต่ต้องลองดูสักครั้งวันพรุ่งนี้หรืออย่างน้อยก็อีกไม่กี่วันข้างหน้าเจ้าหน้าที่จะปฏิปต่อเหตุการณ์เรือระเบิดได้มันเป็นเรือใหม่ตำรวจกำลังสืบดูปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ถังน้ำมันรั่วอะไรทำนองนั้นแอดัมฉันขอโทษเนลพูดงึมงามอีกครั้งในห้องที่มืดสนิทได้โปรดแสดงให้รู้สักนิดว่าคุณได้ยินฉันพ่อแม่ยังมาบอกลาฉันเลยย่าก็เหมือนกันมันเป็นความทรงจำแรกๆของเธอเธอเพิ่งอายุ4ขวบตอนที่ย่าเสียพ่อแม่ไปบรรยายอยู่ที่งานสัมมนาในออกซฟอร์ดส่วนเธอก็อยู่กับแม่บ้านที่บ้านแม็กย่าอยู่ที่โรงพยาบาลช่วงกลางดึกเนลตื่นขึ้นและได้กลิ่นน้ำหอมอาแปที่ย่าโปรดปรานย่าใส่มันเกือบตลอดเวลาฉันจำมันได้ดีเนลนึกตอนนั้นฉันง่วงเหลือเกินแต่จำได้ว่าฉันดีใจแค่ไหนที่ย่ากลับบ้านและอาการดีขึ้นเช้าวันถัดมาเนลรีบลงไปที่ห้องกินอาหารย่าอยู่ไหนย่าตื่นนอนหรือยังคะปู่ของเธอนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารเกิดอยู่ที่นั่นกับเขาย่าอยู่บนสวรรค์เขาบอกเมื่อคืนย่าขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้วตอนฉันเล่าให้ปู่ฟังว่าเมื่อคืนย่ามาหาที่ห้องปู่คิดว่าฉันคงฝันไปเนลจำได้แต่เกิดเชื่อฉันเธอเข้าใจว่าย่ามาเพื่อบอกลาและหลังจากนั้นพ่อแม่ก็ทำเช่นเดียวกันแอดัมโปรดมาหาฉันให้ฉันได้เห็นคุณได้โปรดให้ฉันมีโอกาสบอกคุณว่าฉันเสีย

ใจแค่ไหนก่อนฉันจะได้เอ่ยลาคุณช่วงเวลาที่เหลือของคืนนั้นเนลเฝ้ารอนอนตาค้างจ้องเข้าไปในความมืดครั้งรุ่งสางเธอสะอื้นให้ในที่สุดให้กับแอดัมให้กับช่วงเวลาหลายปีที่พวกเขาจะไม่ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันให้กับวินิเฟรดแซมและปีเตอร์หุ้นส่วนธุรกิจซึ่งอยู่บนเรือด้วยกันกับเขาแล้วเธอก็ร้องไห้ให้กับตัวเองเพราะเป็นอีกครั้งที่เธอต้องใช้ชีวิตโดยปราศจากคนที่เธอรักไปต่อกันที่ตอน13นะคะแล้วก็คงจะจบที่ตอนนี้นะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าก็กลับมาติดตามเนื้อหากันต่อค่ะปีเตอร์แลงนั่งตีพุงอย่างสบายใจและปลอดภัยอยู่บนเบาะหลังของรถลิมูซีนหัวนึกถึงเรื่องที่รถเขาชนกันกับรถพ่วงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เขากำลังเดินทางเข้าแมนฮัตตันเพื่อประชุมกับแอดัมคอลลิฟรถแล่นเลียบทางด่วนลองไอแลนด์ไปเรื่อยๆจนเกือบจะเข้าอุโมงค์มิดทาวน์แล้วก็ตู้มรถชน5ชั่วโมงต่อมาแรกแรงซึ่งซี่โครงหักริมฝีปากฉีกและมีรอยฟกช้ำที่หัวจากอุบัติเหตุรถชนมีรถลีมูซีนมารับออกจากโรงพยาบาลรถแล่นฝ่าสายฝนที่เทลงมาอย่างหนักตรงไปบ้านของเขาในเซาท์แฮมป์ตันเขามีที่ดินติดฝั่งมหาสมุทรตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคลเขาได้รับมรดกจากพ่อแม่เพราะพวกเขาตัดสินใจเจ็ดเวลาไปมาระหว่างเซนจอนในแคริบเบียนและมาร์ททัสวินยาร์ดบ้านหลังใหญ่สีขาวมีรูปแบบคอลเนียลซึ่งเป็นที่นิยมกันในช่วงเปลี่ยนศตวรรษมีม้าสีเขียวขี้ม้าแบบได้มีรั้วล้อมที่ดินขนาด2เอเคอร์ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำสนามเทนนิสและห้องอาบน้ำนอกจากนี้ที่ดินยังได้รับการตกแต่งให้ดูสวยขึ้นด้วยสนามหญ้าสีเขียวราวกับกำมะหยี่ไม้ดอกพุ่มเตี้ยและต้นไม้ที่ถูกตัดแต่งอย่างพิถีพิถันแรงแต่งงานตั้งแต่อายุ23และยาตอนอายุ30ซึ่งแม้จะเสียเงินไปมากแต่ก็จากกันด้วยดีต่อมาเขาเต็มใจรับบทบาทที่รู้กันทั่วไปว่าเป็นคนรวยที่ไม่เอาทานโชคดีที่เขามีผมสีบรอนซ์ดูดีมีเสน่ห์ลุ่มลึกชาญฉลาดมีเหตุผลและมีอารมณ์ขันอีกทั้งยังสืบทอดสัญชาตญาณแปลกๆในการเลือกซื้อหาที่ดินที่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในวันหนึ่งสัญชาตญาณนี้เองที่จูงใจปู่ของเขาตั้งแต่แรกให้ซื้อที่ดินกว่า100เอเคอร์ในแถบชนบทของลองไอแลนด์และคอนเนคติคัตในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2และพ่อเขาก็ลงทุนอย่างหนักในที่ดินบนถนนสายที่3ในแมนฮัตตันตอนที่รางรถไฟบนดินกำลังจะถูกรื้อออกไปอย่างที่พ่อเขาคุยโม้อย่างภาคภูมิใจเวลาพูดถึงลูกชายวัย42ด้วยคำพูดที่ว่าทำไงทำงั้นมาตลอด3รุ่นคนใช้ไม่ได้กับครอบครัวของเราเพราะปรากฏว่าปีเตอร์ฉลาดที่สุดในพวกเราด้วยนิสัยใจกว้างที่เป็นปกติแรงให้ทิปคนขับรถแล้วเดินเข้าบ้านเมื่อนานมาแล้วเขาปลดคู่สามีภรรยาที่ทำงานที่นี่มาตั้งแต่เขาเกิดจากนั้นจ้างแม่บ้านรายวันแทนและจ้างบริษัทจัดอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งมาดูแลเป็นกรณีพิเศษเวลามีแขกบ้านทั้งมืดและหนาวเหน็บเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาจำเป็นต้องเข้าเมืองเพื่อประชุมกับหุ้นส่วนธุรกิจที่ดินซึ่งปกติจะมีขึ้นในบ่ายวันศุกร์เขามักค้างคืนที่อพาร์ตเมนต์ในแมนฮัตตันและรุ่งเช้าของวันถัดไปเขาจึงขับมาเซาท์แฮมป์ตันเขาคงทำแบบนั้นหากวันนี้เขาออกไปเจอแอดัมและคนอื่นๆบนเรือลำนั้นแต่อุบัติเหตุตอนเช้าเข้าเมืองทำให้มันเป็นไปไม่ได้ตอนนี้ปีเตอร์ดีใจที่อยู่บ้านผสมเครื่องดื่มเบาๆและสำรวจดูบาดแผลบนหัวของเขาเต้นตุบๆเขาเลียริมฝีปากแล้วหันหน้าเบ้เมื่อรู้ว่ามันบวมขึ้นไอ้คนขับรถพ่วงปีเตอร์ยังรู้สึกถึงช่วงเวลาที่รู้ว่ารถต้องชนกันแน่สัญญาณโทรศัพท์แจ้งว่ามีข้อความกระพริบวับวาบแต่ปีเตอร์ไม่สนใจสิ่งสุดท้ายที่เขาอยากทำในตอนนี้ก็คือคุยกับใครสักคนเรื่องอุบัติเหตุอาจเป็นนักข่าวเขานึกย้อนไปตั้งแต่เขากลายเป็นคนรวยที่ไม่เอาฐานทุกอย่างที่เขาทำดูจะกลายเป็นข้อมูลให้คอลัมน์ซุบซิบมากกว่าเขาถือแก้วเครื่องดื่มเดินไปเปิดประตูออกสู่ระเบียงแล้วก้าวออกไปข้างนอกระหว่างนั่งรถมาจากโรงพยาบาลฝนตกไม่ขาดสายตอนนี้มันกำลังเทลงมาและมีลมพัดกระหน่ำแม้แต่หลังคาระเบียงที่ยื่นออกไปก็ไม่ช่วยกันเขาจากสายฝนที่ตกลงมาไม่ขาดสายได้เต็มที่มันมืดจนมองไม่เห็นผืนทะเลแต่มันอยู่ที่นั่นอย่างไม่ต้องสงสัยเกลียวคลื่นรอบตัวซัดสาดแรงขึ้นตามลำดับอุณหภูมิลดต่ำลงอย่างฮวบฮาบแสงแดดยามบ่ายที่เหมือนเวลาออกรอบกรอบดูห่างไกลจากที่เคยเป็นเขาเดินเข้าบ้านตัวสั่นเทาล็อกประตูแล้วตรงขึ้นชั้นบน15นาทีต่อมาพอรู้สึกดีขึ้นหลังจากอาบน้ำร้อนๆเขาจึงเข้านอนเขาไม่ลืมปิดเสียงโทรศัพท์เปิดวิทยุและตั้งเวลาไว้15นานพอให้เขาทันฟังข่าวช่วง 11 นาฬิกาแต่เขานอนหลับก่อนจะได้ยินข่าวเด่นเรื่องการระเบิดของเรือคอนเนเลียที่2ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่ท่าจอดเรือนิวยอร์กรวมทั้งข้อเท็จจริง1ที่เขาพลาดไปคือปีเตอร์แลงนักธุรกิจที่ดินที่มีชื่อเสียงของนิวยอร์กเป็นหนึ่งในหลายคนที่ถูกสันนิษฐานว่าสูญหายไปจากเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้อีกสักนิดค่ะ
ตอนทุ่มครึ่งลิซ่าเงี่ยหูฟังเสียงรถจิมมี่เธอทำข้าวหน้าไก่ของโปรดของเขาไว้รอเพื่อทำให้แปลกใจคิวทำเล็บล่าสุดที่ร้านเสริมสวยถูกยกเลิกและเธอกลับบ้านได้เร็วขึ้นทันซื้อของสดและป้อนอาหารลูกให้เสร็จก่อน 6:30 เธอตัดสินใจรอกินมื้อเย็นกับจิมมี่เธอจัดโต๊ะไว้2ที่และถึงกับเอาไวน์ไปแช่เย็นตั้งใจให้เป็นของพิเศษความวิตกกังวลอย่าบอกไม่ถูกมาตลอดวันส่งผลให้เธอต้องทำอะไรสักอย่างเมื่อเช้าตอนจิมมี่ออกไปทำงานก็ดูสับสนและสิ้นหวังตลอดทั้งวันเธอไม่อาจลบภาพนั้นออกไปจากหัวเธอปรารถนากอดเขาแสดงให้เขารู้ว่าเธอรักเขามากเพียงใดตอนนี้ลูกทั้งคายเคลลี่และชารี่อยู่ที่โต๊ะอาหารกำลังทำการบ้านคายลูกคนโตอายุ12และโดยปกติก็ไม่จำเป็นต้องกระตุ้นอะไรนักเขาเป็นนักเรียนที่ดีเคลลี่อายุ10ขวบเป็นเด็กชอบเหม่อเคลลี่ไม่เห็นลูกเขียนอะไรมา5นาทีแล้วนะลิซ่าแย่ชารีอายุ7ขวบกำลังบรรจงคัดคำศัพท์แกรู้ตัวว่ากำลังเดือดร้อนเพราะมีจดหมายจากครูที่แกเอากลับบ้านมาด้วยแจ้งว่าแกคุยในห้องเรียนอีกแล้วอาทิตย์นี้ยายคิดว่าจะได้ดูโทรทัศน์อีกลิซ่าดุลูกเหมือนทุกครั้งเมื่อขาดจิมมี่บ้านจะดูว่างเปล่าแม้ช่วงนี้เขาไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองนะเงียบเกินไปบางครั้งถึงกับบ้าบิ่นเกินไปแต่เขาก็ยังคงเป็นเหมือนขุมพลังและสิ่งคุ้มภัยในชีวิตของพวกเธอตลอดมาและค่ำคืนซึ่งแทบไม่เคยเกิดขึ้นเช่นนี้เมื่อไม่มีเขาอยู่ด้วยมันจึงรู้สึกแปลกและไม่สบายใจฉันอาจจุจี้ขี้บ่นเกินไปลิซ่านึกเอาแต่ถามเขาว่ารู้สึกดีขึ้นหรือยังหรือไม่ก็เตือนให้เขาเล่าเรื่องที่รบกวนใจให้ฟังไม่งั้นก็ขอร้องเขาไปพบหมอฉันจะเลิกทำแบบนั้นเธอสัญญากับตัวเองขณะดูอาหารให้อุ่นอยู่ในเตาอบเมื่อเช้านี้ตอนออกจากบ้านเขาดูมีเรื่องยุ่งยากใจเธอนึกเป็นไปได้ไหมที่ฉันได้ยินเขาพูดว่าผมขอโทษตอนเขากำลังเดินออกไปขอโทษเรื่องอะไรเธอสงสัยตอน 2:30 เธอเริ่มกังวลจิมมี่อยู่ไหนเขาคงไม่ได้ยังอยู่บนเรืออากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท้องฟ้ามืดครึ้มแปรเปลี่ยนเป็นพายุคงแย่แน่หากติดอยู่กลางทะเลในอากาศแบบนี้เขาอาจจะอยู่ระหว่างทางกลับบ้านเธอบอกตัวเองการจราจรย่ำแย่เสมอในค่ำวันศุกร์1ชั่วโมงต่อมาลิซ่าไล่ให้ลูกคนเล็ก2คนไปอาบน้ำและเปลี่ยนชุดนอนคลายทำการบ้านเสร็จแล้วแล้วเข้าไปดูโทรทัศน์ในห้องเล็กจิมมี่คุณอยู่ไหนลิซ่ารู้สึกเจ็บปวดขณะเข็มนาฬิกาเดินไปกับถึง4ทุ่มมีบางอย่างผิดปกติบางทีคุณอาจโดนไล่ออกเอาเถอะถ้าเป็นอย่างนั้นฉันก็ไม่สนแล้วเดี๋ยวคุณก็หางานใหม่ได้เองแหละบางทีคุณควรจะเลิกทำงานก่อสร้างคุณพูดอยู่เรื่อยว่ามีเรื่องยุ่งยากมากมายในธุรกิจนี้ซึ่งมีแต่เรื่องคดโกงกัน 4:30 กลิ่งประตูหน้าดังขึ้นด้วยความเป็นทุกข์และหวาดกลัวลิซ่ารีบวิ่งไปเปิดประตูผู้ชาย2คนยืนอยู่ที่นั่นพวกเขาแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เธอดูใต้ดวงไฟเหนือหัวคุณนายไรอันขอเราเข้าไปข้างในได้มั้ยครับโดยไม่ทันคิดอะไรคำถามหลุดออกจากปากเธอเสียงของเธอฟังดูไม่สดใสและเจ็บปวดลิซ่าสะอื้นจิมมี่ฆ่าตัวตายใช่ไหมโอ้ประเด็นใหม่อีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันไว้ที่ตรงนี้นะคะแล้วสัปดาห์หน้าค่ะเราจะกลับมาติดตามกันต่อกับเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้ตามรอยปริศนา Before I Say Goodbye ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณนะคะสำหรับหนังสือเล่มนี้ที่นำมาอ่านในรายการสดอักษรนะคะงานแปลโดยเอกชัยวังประภาค่ะแล้วก็จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ในเครือนานมีบุ๊กส์ค่ะรายการสอนอักษรมากันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะเป็นความร่วมมือในการผลิตระหว่างอสมทกับมูลนิธิคนตาบอดไทยค่ะเราก็เป็นสื่อกลางไปยังท่านผู้พิการทางสายตาและก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่รับฟังผ่านคลื่น FM 100.5 MHz แห่งนี้นะคะวันนี้ดิฉันดารุณีหลับจันทร์ล้ำลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สอบตนำนักเรียนต้นแบบครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านเรียนรู้เกษตรพอเพียงเสริมทักษะจริงณศูนย์กิจกรรมธรรมชาติทุ่งสงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นำนักเรียนต้นแบบในโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านทุนวรเกษตรเมธีจำนวนทั้งสิ้น54คนครอบคลุมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6และระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้านการเกษตรกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง8พฤษภาคม2569ณศูนย์กิจกรรมธรรมชาติทุ่งสงตำบลนาโพอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนต้นแบบได้เรียนรู้การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ต้นแบบตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างรอบด้านทั้งด้านองค์ความรู้ทักษะพื้นฐานด้านการเกษตรการทำงานเป็นทีมตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรและชุมชนในพื้นที่ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันและในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1 สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
12: เกษตรเพื่อประชาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ได้รับการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมพัฒนาความสามารถในการจัดการเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการของหน่วยธุรกิจที่สูงขึ้นกรมส่งเสริมการเกษตรโดยกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนดำเนินการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นกิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้าการให้บริการที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันมีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคลเพื่อสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองของครอบครัวชุมชนและระหว่างชุมชนโดยเน้นวิธีการคิดและกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนให้สามารถจัดการตนเองชุมชนและทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนซึ่งจะช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจชุมชนทำให้เศรษฐกิจในระดับรากแก้วซึ่งเป็นฐานรากใหญ่ของประเทศมีความมั่นคงเมื่อระบบเศรษฐกิจฐานรากดีเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะดีตามไปด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดโครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเช่นโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและโครงการจัดแสดงสินค้าวิสาหกิจชุมชนในต่างประเทศเป็นต้นสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายกอบต.คลองเคียนจังหวัดพังงาพาทัวร์ในทะเลอ่าวพังงาแหล่งท่องเที่ยวสุดอเมซิ่งที่ท่าเรือบ้านคลองเคียนตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงานายอุทิศมัชชาเวศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียนนำคณะลงเรือไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทะเลอ่าวพังงาในพื้นที่คลองเคียนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมานานแล้วและจุดท่องเที่ยวที่กำลังเป็นกระแสสนใจเพื่อสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้จักมากยิ่งขึ้นจะได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวบ้านในชุมชนสำหรับแหล่งท่องเที่ยวในตำบลคลองเคียนมีจำนวนหลายจุดด้วยกันประกอบด้วยจุดชมวิวเสม็ดนางชีและเกาะห้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีนักท่องเที่ยวมาเยือนแต่ละวันเป็นจำนวนมากทั้งชมวิวและมาพักผ่อนที่เสม็ดนางชีส่วนนักท่องเที่ยวเดย์ทริปนิยมมาพายเรือเล่นที่เกาะห้องและยังมีเกาะละวะใหญ่อีกจุดท่องเที่ยวที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันนอกจากนั้นยังมีถ้ำนกกระเรียนภายในมีหินรูปร่างแปลกคล้ายหัวนกกระเรียนถ้ำโกงกางถ้ำค้างคาวและถ้ำไอศกรีมและยังมีอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่เขาพระอาจเท่าจะมีภาพเขียนสีโบราณอยู่บนหน้าผาด้านทิศตะวันตกของภูเขาอยู่ทั้ง4จุดบางภาพเป็นภาพสัตว์เช่นปลากุ้งบางภาพก็มีขนาดใหญ่มากมองดูคล้ายกับภาษาโบราณหรืออาจจะเป็นสัญลักษณ์อะไรก็ได้และบางภาพก็เริ่มเลือนลางหายไปตามกาลเวลาขณะที่เชิงเขานั้นคือสุสานหอยที่มีซากเปลือกหอยทับถมกันเป็นชั้นๆนับล้านตัวสำหรับการมาท่องเที่ยวในทะเลอ่าวพังงาในคลองเคียนนั้นสามารถติดต่อเรือนำเที่ยวของชาวบ้านได้ที่ท่าเทียบเรือบ้านคลองเคียนและท่าเรือชุมชนบ้านหินร่ม
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตนตะกุยตะกาย
9: นั่นก้าวแต้มเขาตะกุยอะไรที่ข้างกระถางต้นไม้เดี๋ยวกระถางล้มลงมาเสียหายก็จะเดือดร้อนกันหมด
10: ก้าวแต้มคงจะเห็นหนูหรืออะไรสักตัวหนึ่งละมั้งเขาแค่ตะกุยไม่ได้ตะกายกระถางก็คงไม่ล้มลงมา
9: แล้วตะกุยกับตะกายมันต่างกันยังไงมันใช้มือใช้เท้าที่มีเล็บคุ้ยหรือข่วนอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกันนั่นแหละ
10: มันคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันจ้ะ
9: ไม่เหมือนยังไงอ่ะ
10: นี่ไงตะกุยแล้วนี่ตะกายพวกหมาก็ชอบตะกายเจ้าของเวลาตะกายมันจะตั้งตัวขึ้นตะกุยเป็นอาการใช้มือใช้เท้าคุ้ยหรือข่วนสิ่งที่อยู่บนพื้นราบเช่นตะกุยดินตะกุยพื้นส่วนตะกายเป็นอาการข่วนสิ่งที่ตั้งอยู่เช่นตะกายฝาตะกายต้นไม
11: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ

ชทหน